0: เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุม

0: ุทรปราการที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ

0: ไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
0: ายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนี กล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ อย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: สวัสดีครับ
12: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
13: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาค อีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
12: ครับผม
13: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
12: ครับผมครับ
13: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวนึงก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
12: ครับ
13: ครับตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้กลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที
12: ่
13: ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้แล้วทุ่งเรียตาดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่สองนะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
12: ซึ่
13: งก็จะยาวเลย
12: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
13: ับมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
12: ม
13: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมมันก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายใต้หย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
12: ่
13: ม
12: ัน
13: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
12: ครับคิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาเลย
13: ใช่ครับมันก็เป็น
12: ต่อเนื่อง
13: ฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมทางนี้ไม่ใช่พฤติกรรมพวกนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
12: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
13: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
12: ครับ
13: ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
12: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
13: ครับ
12: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
13: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์ก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
12: ฮ
13: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
12: อ
13: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพิจารณ์ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหน
12: ระ
13: ดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทั้งล่วงหน้าเลยนะครับ
12: ผม
13: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
12: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับด้วยความยินดีครับ
12: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
17: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
16: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
18: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
16: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบ และปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
19: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
17: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
19: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
17: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
19: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
20: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
2: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
20: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
21: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางกระทรวงชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
20: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
22: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
23: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
25: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะ คือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้ะพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
4: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
7: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
8: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ๊ะ
7: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
8: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
7: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
8: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
7: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: จำกันไว้สักคำหนึ่งง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเพราะมันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
10: เ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 นหลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: ใกล้ฤดูการท่องเที่ยวแล้วเข้ามาหนึ่งในหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นรายได้หลักนะคะหนึ่งในรายได้หลักของจังหวัดพังงาของเราค่ะก็เรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอุทิศลิมสกุลค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานพังงาค่ะพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในปีหน้าค่ะ
1: ครับก็เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในส่วนของททสำนักงานพังงาครับเราได้วางในเรื่องของตัวทิศทางทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในปี70เอาไว้นะครับก็เป็นประเด็นแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการเป็นQuality Leisure Destination เรากำลังมุ่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยครับเราได้ทำงานร่วมกับทางของภาคเอกชนโดยเฉพาะของสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

0: ในการขับเคลื่อนหาตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของช่วงฤดูกาลของจังหวัดพังงาเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับคราวนี้กลับมาดูในเรื่องของความเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาซึ่งในช่วงของไฮซีซันเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่าในเรื่องของอัตราการเข้าพักต่างๆหรือว่าอัตราการจองในปีหน้าเท่าที่ทราบจากทางภาคเอกชนนะครับหรือว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับในช่วงของไฮซีซันปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเกือบจะ 100% นะครับคราวนี้เรากลับมาดูในเรื่องของช่วงกรีนซีซันนะครับว่าเราจะขยายในเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวของปีจัดศูนย์พังงาได้อย่างไรนะครับนอกจากเราพูดถึงในเรื่องของท่องเที่ยวคุณภาพแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการกระจายในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซันเราจะไม่ใช้คำว่านอกฤดูการท่องเที่ยวนะครับเราใช้คำว่ากรีนซีซันคราวนี้ในกรีนซีซันครับเรากำลังมองในเรื่องของข้อจำกัดที่จะมาสร้างโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้และก็ที่สำคัญครับเราจะทำยังไงเนี่ยให้ประชาชนคนจังหวัดพังงานะครับได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงนะครับเรามองมาตั้งแต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนทางภาคเกษตรนะครับที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของเกษตรกรเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับเราจะมองตั้งแต่การวางสวนการเที่ยวสวนนะครับซึ่งเราได้ขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาสู่ในเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาโดยชูในเรื่องของตัวสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนสาลิกาหรือว่ามังคุดทิพย์นะครับอันนี้คือทำในเรื่องของการเชื่อมโยงนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวกับภาคประมงในเรื่องของการชูในเรื่องของวัตถุดิบที่มาจากท้องทะเลอันดามันของพังงาเราภายใต้โครงการพังงาซีฟู้ดหรือว่าของหน่วยงานต่างๆได้มีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมนะครับจากในเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวมาสู่ในเรื่องของตัวเซิร์ฟทาวน์เซิร์ฟทาวน์เนี่ยครับเป็นในเรื่องของตัวคอร์โปรดักต์เป็นในเรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นในการที่จะกระตุ้นในเรื่องของกลุ่มไลฟ์สไตล์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสปอร์ตคนที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวสปอร์ตโลเวอร์ต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาจังหวัดพังงาเพื่อที่จะปักหมุดหมายพังงาในการที่เป็นสถานที่เล่นเซิร์ฟของภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถ้าว่าเราไปเทียบเคียงกับภูมิภาคต่างๆเนี่ยทางจังหวัดพังงาเขาหลักของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าที่อื่นครับอีกอันนึงที่จะไปกระจายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็คือในเรื่องของเกาะยาวเกาะยาวไม่ว่าจะเป็นเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่นะครับเราต้องการที่จะกระจายในเรื่องของการท่องเที่ยวปีหน้าให้ครอบคลุมหลายๆพื้นที่เพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างรายได้ในเรื่องของการประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยพังงาของเราเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของตัวฤดูการท่องเที่ยวทำให้พังงาเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้365วันและที่สำคัญครับกิจกรรมต่างๆครับจะถูกยกขึ้นมาเป็นในเรื่องของตัวseasonal signature นะครับอย่างที่ผมขอชูขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวฤดูการท่องเที่ยวผลไม้ในเรื่องของตัวเซิร์ฟทาวน์และก็ที่สำคัญที่กำลังจัดขึ้นก็คือในเรื่องของThe Soul of เกาะยาวครับตรงนี้จะพยายามผลักดันให้ไปในเรื่องของตัว Seasonal Signature ของจังหวัดพังงานะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวขับเคลื่อนในเรื่องของตัว Value Over Volume นะครับเราจะให้ความสำคัญจริงๆนะครับเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับแต่ของพังงาเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เมืองอื่นไม่เหมือนพังงานะครับเพราะว่าในการท่องเที่ยวยุคใหม่สิ่งที่นักท่องเที่ยวทวินหาก็คือในเรื่องของความสงบเรื่องของสุขภาวะในเรื่องของการประสบการณ์ที่มีคุณภาพจังหวัดอื่นไม่มีจังหวัดพังงาเรามีเป็นต้นทุนที่สูงอย่างหลายท่านได้นำเสนอเราไม่ต้องสร้างครับเรามีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะนำสิ่งนี้นะครับมาสร้างคุณค่าในการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางททแล้วก็ทางจังหวัดพังงาเองแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในปี2570ครับการท่องเที่ยวที่ทางททสำนักงานพังงาเรามองไว้ครับเราจะสร้างในเรื่องของพังงาเนี่ยให้เป็นในเรื่องของ quality leisure destination หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเราจะสร้างในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญครับประชาชนในจังหวัดพังงาจะต้องได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวร่วมกันและมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะไม่เน้นในเรื่องของตัวจำนวนนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของจำนวนนะครับแต่พังงาครับเราจะเน้นในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวเลือกพักผ่อนนานที่สุดครับขอบคุณครับ
1: โอ้โหการท่องเที่ยวนะคะต่อไปนี้นะคะเราจะไม่ใช้คำว่าฤดูการท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาแล้วเพราะ12เดือนพังงาเที่ยวได้หมดนะคะทุกเดือนเที่ยวได้ที่พังงานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญแล้วก็เราเริ่มขยายพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญออกนอกพื้นที่หลักเช่นเขาหลักนะคะมีการไปปักหมุดใหม่อย่างท่านนายกอบจก็ได้พูดไปแล้วว่าเรามีทับหมุดที่เราจะขยายไปอย่างท่านผอ.อุทิศก็พูดถึงเกาะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอคอยการต้อนรับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างประเทศแล้วเราก็แน่นอนค่ะพังงาเราต้องได้รางวัลนี้แน่นอนเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดโลกเป็นปีที่4แน่นอนนะคะเอาละค่ะเราพูดเรื่องการพัฒนาเมืองพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวมาหมดแล้วแล้วคนพังงาอยู่กินกันยังไงหนึ่งในความทุกข์สาหัสของคนพังงาก็คือความเจ็บป่วยแล้วเราจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกจังหวัดเราค่ะไปหาหมอแล้วก็เป็นพูดกันว่าคนพังงาเหมือนคนชนชั้น2ที่เวลาเราไปโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเราก็ต้องรอให้คนในจังหวัดเขาเนี่ยได้รับการบริการก่อนทีนี้ของเราค่ะเรามีตึกมีอาคารใหม่แล้วแล้วก็มีการบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดค่ะต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ตันต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาขอเรียนเชิญค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็สร้างพลังให้กับการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพังงานะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่าและผู้ร่วมเสวนานะคะที่วันนี้ได้ปูมาทั้งหมดเลยค่ะแต่ทุกท่านที่พูดมานะคะวัตถุประสงค์น่าจะเป็นเรื่องเดียวใช่ไหมคะคือเรื่องอะไรคะคือเรื่องของคนใช่ไหมคะที่ท่านทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนอยู่อาศัยเองหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านมาเราหวังว่าจะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเมืองสวยในหุบเขานะคะบ้านเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะจะทำให้มีองค์ประกอบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานเรื่องของการจะไปก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์นะคะน้องเนเน่ไปประชาสัมพันธ์ภูเก็ตแล้วนะคะเขาคงเหลือบเห็นพังงาบ้างแหละในแผนที่นะคะเมื่อเนเน่ประชาสัมพันธ์ว่าภูเก็ตไทยแลนด์นะคะพังงาก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของคนทั้งหลายก็คงหนีไม่ได้เรื่องของการซ่อมสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วในใจสาสุขอาหารไม่ได้อยากจะทำเรื่องซ่อมอย่างเดียวเราอยากจะทำเรื่องสร้างด้วยนะคะซึ่งเรามีภาคีเครือข่ายทั้งหมดนี้รวมทั้งท่านที่นั่งอยู่ด้วยในการสร้างสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวท่านเองนะคะสร้างสุขภาพด้วยตัวท่านเองและคนรอบข้างและชุมชนที่ท่านอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเหตุในการที่ท่านต้องมาใช้บริการในการซ่อมสุขภาพก็จะเห็นว่าพังงาเราเป็นเมืองเล็กๆค่ะโดยเฉพาะเรามีโรงพยาบาลใหญ่2โรงคือพังงาและตะกั่วป่าเรามีประชากรน้อยงบประมาณที่จะมาเนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่ามาตามจำนวนประชากรนะคะ 100,000 ของเราอาจจะเท่ากับทุ่งสงหรือที่ใดๆซึ่งอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะคะในเขตภาคใต้ใกล้เคียงกันทำง่ายงบประมาณเนี่ยบางทีมันก็จะไปยังที่ที่มีประชากรเยอะแต่อย่างไรก็ตามโอกาสของพังงามาถึงแล้วนะคะเมื่อเราได้รับอาคารใหม่ที่จะขยายบริการและก่อนที่อาคารนี้จะเสร็จนะคะเราเตรียมการตั้งแต่ปี2563 6ปี7ปีล่วงมาแล้วในการที่จะส่งคุณหมอส่งทีมพยาบาลส่งทุกคนไปเรียนเพื่อที่จะมาทำการเปิดอาคารใหม่นี้ให้ได้นะคะแต่อย่างที่ท่านทราบว่าอาคารของรัฐภาครัฐก็คือจะมาเฉพาะอาคารเท่านั้นนะคะมาเฉพาะอาคารเท่านั้นค่ะปีที่แล้วเราได้เตรียมการไปแล้วค่ะก็คือทอดผ้าป่าไปนะคะซึ่งก็ได้รับความนุเคราะห์จากหลายท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะและเป็นพี่น้องประชาชนรวมทั้ง ท่านเจ้าอาวาสที่วัดต่างๆนะคะในจังหวัดพังงาท่านเจ้าคุณและทุกวัดเลยค่ะท่านก็ช่วยกันบอกบุญญาติโยมและเราได้เงินมาจำนวนหนึ่งค่ะประมาณเกือบ7ล้านนะคะในการที่จะมาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อจะเปิดอาคารใหม่ให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเราทำเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงจะเซ็นสัญญาและกำลังจะส่งมอบแล้วในงบ7ล้านที่เราได้มาแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดห้องอุบัติเหตุที่ใหม่ได้นะคะภายในต้นปี2570ค่ะน่าจะเปิดห้องอุบัติเหตุที่ใหม่ได้ซึ่งจะมีจำนวนเตียงมากขึ้นมีความสะดวกสบายแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่จะดีขึ้นนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยเตียงนึงจะแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยอีกเตียงนึงได้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะเราก็จะมีห้องแยกโรคโดยเฉพาะมีระบบอากาศที่จะแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกไปยังอีกห้องนึงนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีชั้น2ชั้น3ที่เป็น ICU ไตเทียมแล้วก็ในส่วนของชั้น3ซึ่งจะเป็นธนาคารเลือดแล้วก็ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพิ่มขึ้นด้วยเป็น3ชั้นที่เราจะเปิดก่อนนะคะในต้นปี2570นะคะซึ่งตัวงบประมาณที่เราจะได้มาเพิ่มเติมในเป็นงบประมาณประจำปี70ซึ่งประกาศผ่านครม.เรียบร้อยแล้วและตอนนี้โรงพยาบาลก็ประกาศแผนเรียบร้อยกำลังจะจัดซื้อจัดจ้างเราก็มีพันธสัญญาจะต้องเซ็นสัญญากับชุดอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะได้เป็นงบประมาณทั้งหมด50ล้านนะคะที่ได้มาในปี2570ค่ะภายในเดือนธันวาคม69นี้ก็น่าจะต้องลงนามในสัญญาให้ครบถ้วนเพื่อจะนำครุภัณฑ์เข้ามาในตึกใหม่ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้ไปใช้ประโยชน์กันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้ที่เว้นไว้นะคะก็คือชั้น4และชั้น5ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญมากก็คือห้องผ่าตัดเราจะมีห้องผ่าตัดเพิ่มอีก4ห้องนะคะปัจจุบันมีอยู่แล้ว5ห้องจะเพิ่มขึ้นที่อาคารใหม่เป็น8ห้องแต่เราจะย้ายแผนกผ่าตัดไปที่อาคารใหม่ทั้งหมดเลยคือ8ห้องแต่ครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดแต่ละชิ้นแพงมากนะคะและที่คราวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทางหอการค้าได้จัดประชาสัมพันธ์ไปว่าจะหางบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจะมาเปิดห้องผ่าตัดสมองนะคะซึ่งก็ได้งบประมาณมาบางส่วนแล้วนะคะจากเงินของโรงพยาบาลเองแล้วก็เงินของประกันสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่านใจดีบริจาคเข้ามารวมถึงในงบ2571ค่ะท่านผู้ว่าก็ดำริว่างบอะไรที่พลาดไปเมื่อปี70ขอแล้วไม่ได้รับการจัดสรรก็ให้โรงพยาบาลบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัด2571ซึ่งอยู่ในแผนตอนนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาก็โรงพยาบาลขอไปประมาณ30กว่าล้านนะคะก็จะต้องไปพิจารณากันอีกทีนึงว่าเราจะได้รับการจัดสรรไหมเพราะอย่างที่ท่านทราบว่างบประมาณประเทศ3ล้านล้านเนี่ยมันอยู่ที่งบลงทุนแค่20ล้านดูแล77จังหวัดทั่วไทยนะคะเราก็เป็นแค่จังหวัดเล็กๆเราจะได้งบมาเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็หวังว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพจะได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ทีมงานนะคะรวมถึงสื่อมวลชนและทุกท่านด้วยนะคะในการที่จะสนับสนุนให้กิจการของโรงพยาบาลดำเนินไปด้วยดีนะคะทำให้การสร้างสุขภาพและการซ่อมสุขภาพของพวกเราเป็นไปด้วยดีนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณค่ะ
1: เราก็สร้างเพื่อไม่ต้องซ่อมนะคะนิดนึงค่ะคุณหมอคะตอนนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนิดนึงว่าตึกใหม่ที่ได้มาปุ๊บเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนี้อ่ะตอนแน่ๆก็คือห้องผ่าตัด8ห้องจะอยู่ที่นั่นมีทั้งผ่าตัดสมองผ่าตัดอะไรบ้างคะเป็นการเฉพาะมีไหมคะ
2: ค่ะก็คือโรงพยาบาลพังงาจริงๆเรามีต้นทุนอยู่เยอะแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยอาจจะประชาสัมพันธ์ตัวเองบ้างโรงพยาบาลช่วยประชาสัมพันธ์บ้างจริงๆพังงาเรามีแผนกผ่าตัดที่ครบเกือบทุกแผนกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรถ้าท่านถามมาระบบไตมีไหมทางเดินปัสสาวะหัวใจมีหัวใจอย่างเดียวที่เราไม่มีนะคะที่กำลังการมีคือสมองนะคะยกเว้นหัวใจเราทำไม่ได้นะคะเพราะการลงทุนหัวใจอาจจะเยอะเกินไปมันประมาณ 50-100 ล้านแล้วก็เราไปไม่ไกลมากคนพังงาเราไม่มีส่วนหัวใจที่พังงาแต่เราสามารถไปใช้วชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ด้วยเงื่อนไขพิเศษของระบบของเราค่ะที่จะสามารถทำให้ท่านเข้าถึงบริการที่ไม่มีในพังงาได้นะคะส่วนระบบการผ่าตัด ก็มีเกือบทุกอย่าง
1: ทุกอย่างยกเว้นหัวใจ
2: ค่ะแล้วก็การผ่าตัดเองได้พัฒนาไปถึงการผ่าตัดที่แผลเล็กการผ่าตัด2กล้องนะคะซึ่งคุณหมอก็จะมีเกือบทุกแผนกแล้วค่ะ
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ว่าเราได้เตรียมการล่วงหน้าแล้วส่งคุณหมอไปเรียนในเรื่องต่างๆพอเปิดตึกปุ๊บอุปกรณ์มาเราก็คือให้บริการกับประชาชนได้เลยค่ะเอาละค่ะก็ขอขอบพระคุณทั้ง6ท่านมากๆนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องเมืองพังงาที่จะเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จที่เราทำมาทีนี้ก็จะเป็นเวทีของพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนหรือว่าทุกท่านค่ะมีข้อคำถามข้อสงสัยที่เราเห็นเมืองเราผ่านมาเนี่ยมีตรงนั้นทำไมเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนั้นเนี่ยมีเหตุผลหรือมันจะมีความสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมยังไงบ้างก็ขอเชิญสื่อมวลชนได้เลยนะคะว่าท่านไหนที่จะมีคำถามแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่มีข้อมูลที่จะบอกเล่าเชิญได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านอนุทัยงานดีค่ะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงานะคะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับครับผมจะขอสอบถามว่าท่านผู้ว่าราชการมีมาตรการที่จะจัดการกับสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งร้างของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพังงาที่โชว์ให้เห็นอยู่ตอนนี้อย่างไรบ้างครับไม่ว่าโครงการของโยธาโครงการของหน่วยงานต่างๆครับที่ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะผมได้รับการร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากจนเบื่อแล้วครับข้อแรกก่อนนะครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณฮะก็ตรงนี้ผมก็ได้รับนะครับรายงานมาเช่นเดียวกันนะว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพังงานะครับแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นเมื่อวานมีการประชุมผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะว่าต่อไปเนี่ยนะครับการจะสร้างหรือจะทำอะไรนะครับต้องเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำอะไรนะครับก็ไปคิดไปทำไปสร้างตรงนั้นซึ่งพี่น้องประชาชนเขาต้องการหรือไม่ตรงนี้เราต้องถามพี่น้องประชาชนเขาก่อนนะครับคือมันจะได้เกิดความคุ้มค่านะครับในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เราก่อสร้างไปนะครับนี่คือเป็นเงินของภาษีพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องเน้นในเรื่องนี้เพื่อผมได้กำชับไปแล้วนะครับในเรื่องนี้ในส่วนที่ทางท่านได้สอบถามนะครับตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางธนารักษ์นะครับจังหวัดเนี่ยได้ไปตรวจสอบข้อมูลนะว่าโครงการก่อสร้างต่างๆพวกนี้นะครับมันมีระยะเวลาในการที่จะดำเนินการหรือถอนออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะสิ่งปลูกสร้างนะครับบางสิ่งตอนนี้มันไม่ใช่มันเป็นซากปรักหักพังอ่ะเป็นสิ่งที่บังทัศนะสายตานะครับเป็นสิ่งที่สร้างเกิดความเสื่อมโทรมให้กับจังหวัดพังงานะครับมันไม่ดีเลยนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะที่ได้ช่วยนำเสนอข่าวในเรื่องนี้ซึ่งทางจังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งไปดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ให้โดยด่วนครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องอันนี้ค่ะเป็นท่านผู้ว่าก็ให้นโยบายไว้อยู่แล้วค่ะว่าจากนี้ไปจะทำอะไรในบ้านใครต้องไปถามเจ้าของบ้านก่อนเขาอยากได้ไหมเขาอยากใช้ไหมถ้าจะใช้แบบไหนนะคะคนกลายเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนออกแบบคนออกแบบไม่ได้มาดูว่าตัวเองทำอะไรไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวนโยบายของพังงาที่จะเปลี่ยนไปนั่นเองมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะเชิญค่ะเชิญกวนค่ะเดี๋ยวกรอมถามท่านนายกดีเชิญ
3: โครงการระบบระบายน้ำนี้จะเสร็จเมื่อไรกันแน่ครับเพราะอันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วครับ
1: ตอนนี้มันมี2ส่วนใช่ไหมคะท่านนายกบี้เอาของที่เป็นท่านนายกบี้ก่อนแล้วกันค่ะที่ในความรับผิดชอบ
5: เท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รับจ้างนะครับสัญญาจะสิ้นสุดเดือนมีนา70นะครับคือทั้งหมดตรงนี้ที่จริงแล้วเขาทำสัญญาก็เสร็จตั้งแต่ประมาณสิงหาหรือกันยานะ
1: เขาบอกว่า30กันยาค่ะ
5: แต่ก็ยังคิดว่าไม่เสร็จ30กันยานี้ส่วนทั้งหมดทั้งระบบ ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ที่แถวถนนเทศบาลบำรุงด้วยตามสัญญาหมด31 มีนา 70นะครับแต่ว่าจะมีการต่อสัญญาหรืออะไรยังไงต่อไปอีกหรือไม่หรือเสร็จตามสัญญาหรือไม่นั้นก็ต้องเรียนถามท่านโยธาให้คำตอบทีดีกว่านะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะมีท่านโยธาเดี๋ยวเราสามารถคุยกันนอกรอบตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วก็ท่านโยธาก็มีเรื่องของผังเมืองที่ท่านผู้ว่าได้พูดไว้ก็มานำเสนอนะคะมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะ
6: พอแล้ว
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนหิวข้าวกันแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมอบให้ค่ะขอเชิญท่านผู้ว่าค่ะ
4: ครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตลอดมาที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสารที่สร้างสรรค์นะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาได้รับข้อมูลที่ดีตลอดมานะครับแล้วผมก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปว่าถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาว่าพวกผมนะครับทีมงานข้าราชการนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งนะครับเราพร้อมจะขับเคลื่อนนะครับการทำงานนะครับอย่างสุดกำลังนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีในจังหวัดพังงาพวกเราจะทำให้ชาวจังหวัดพังงากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในทุกๆวันครับ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะและก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนในช่วงพิเศษค่ะกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองก็กำลังอยู่กับดิฉันค่ะนางสาวกนกพิษวิจิตรพันธ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาวณัฐนันท์ตั้งมั่นนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดพังงาค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะทั้งน้องโบเองแล้วก็พี่ออดนะคะก็มีข่าวสารประเด็นสำคัญค่ะของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่จะนำมาแจ้งพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านได้ทราบกันค่ะก็อย่างที่ผู้ประกันตนทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาว่าหัวใจหลักของงานประกันสังคมค่ะนั่นก็คือกองทุนประกันสังคมนั่นเองนะคะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนที่กฎหมายกำหนดให้ใช้เพื่อที่จะนำไปสร้างหลักประกันแล้วก็จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะก็จะมีผู้บริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่อ่อนนะคะได้มาชี้แจงรายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณน้องโบนะคะผู้บริหารเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยทำไมถึงเป็นใช้คำว่าบอร์ดประกันสังคมมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ
0: ค
1: ือเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามีที่มาของเงินที่เก็บจัดเก็บจากฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน3ฝ่ายนะคะในการบริหารจัดการเงินเนี่ยจะมีตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างนายจ้างนะคะแล้วก็ภาครัฐนะคะ เขาเรียกว่าคณะกรรมการไตรภาคีนะคะ หรือเราจะคุ้นเคยกับคำว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยในเรื่องของจะมีที่มาก็คือสามารถอยู่ในวาระได้2ปีนะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีเป็นกลไกสำคัญนะคะในการกำหนดนโยบายแล้วก็กำกับดูแลกองทุนนะคะ ในขณะที่สำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยทำหน้าที่บริหารจัดการนะคะแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็นโยบายที่บอร์ดกำหนดออกมานะคะนอกจากนี้เนี่ยเงินกองทุนยังมีการบริหารการลงทุนภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยก็คือให้ได้เกิดผลประโยชน์กองทุนประกันสังคมแล้วก็มีเงินเพียงพอสำหรับดูแลผู้ประกันตนในระยะยาวจะเห็นได้จากกรณีผู้ประกันตนมายื่นขอรับสิทธิประโยชน์นะคะในเงินสะสมที่มีอยู่อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน
0: ค่ะ
1: ผู้ประกันตนเนี่ยเมื่อมายื่นขอรับประโยชน์เงินที่เราคืนเขาเนี่ยเราไม่ได้คืนแค่เงินต้นนะคะเงินต้นก็คือเงินในส่วนที่ลูกจ้างสะสมเข้ามาในระบบ 3% หรือเงินที่นายจ้างสะสมเพิ่มให้อีก 3% รวมเป็น 6% เงินที่เขารับคืนไปเนี่ยนะคะเรามีดอกผลที่เพิ่มเติมให้นะคะดอกผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริหารจัดการในแต่ละปีเพราะบางท่านเนี่ยในเรื่องของการรับเงินเนี่ยก็จะได้ดอกผลเกือบจะเท่าต้นก็มีนะคะขึ้นอยู่กับเงินสะสมที่นำใส่เข้ามาในระบบนี่ก็คือผลงานการบริหารจัดการของบอร์ดประกันสังคมที่กำหนดกรอบเรื่องของการลงทุนอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะโดยหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมนะคะ
0: ก็ในส่วนของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกันตนเองก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งพี่ออดเนี่ยมาพูดรายละเอียดให้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนก็ได้ทราบเบื้องลึกที่มาที่ไปของบอร์ดประกันสังคมทั้งนี้แล้วค่ะมันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดประกันสังคมด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะอยากให้พี่ออดได้พูดคุยค่ะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับบอร์ดประกันสังคมอย่างไรค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมาจากผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลนะคะ3ฝ่ายในเรื่องของอายุหรือวาระของการอยู่เนี่ยเขาจะมีกฎหมายกำหนดให้เขาอยู่ได้บริหารจัดการกองทุนประกันสังคมได้2ปีนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงนี้นะคะที่สำนักงาน เมื่อบอร์ด ครบวาระแล้วเนี่ยสำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งนะคะก็จากเดิมการเลือกตั้งที่เรามีการประกาศไปนะคะวันที่27กันยายน2569นะ
0: คะ
1: ก็มีการปรับเลื่อนออกมานะคะเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะคะเหตุผลทำไมถึงมีการเลื่อนนะ
0: คะ
1: ก็ทุกคนคงทราบกันดีนะคะเนื่องจากมีเรื่องของเหตุอุทกภัยนะคะในหลายพื้นที่นะคะที่ผ่านมาซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะรวมถึงการทำงานของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งในแต่ละจุดที่เรากำหนดไว้นะคะนะคะซึ่งมันกระทบกับหลายๆเรื่องในเรื่องของการปฏิบัติงานการนับคะแนนการรวมผลคะแนนนะคะจึงเป็นที่มานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มีการประชุมกันนะแล้วก็ลงมติว่าเพื่อเนื่องจากให้มีความพร้อมนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาเป็นในวันที่11ตุลาคม2569นะ
0: คะ
1: ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนนะคะของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8:00 นาฬิกาถึง 16:00 นาฬิกาค่ะ
0: ซึ่งวันเลือกตั้งของเรานะคะก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่เรามีการเลื่อนออกมาจากวันที่27กันยายนเป็นวันที่11ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้แล้วค่ะผู้ประกันตนเองนะคะก็สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ไม่เคยลงทะเบียนค่ะพี่ออดจริงๆแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ในเรื่องของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์นะคะผู้ประกันตนนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติในที่นี้ก็คือเขากำหนดไว้ว่าก่อนวันประกาศการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบณขณะนั้นนะคะอย่างน้อย3เดือนหรือเป็นผู้ประกันตนมาไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก็จะมีประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งประกาศรายชื่อนี้สามารถตรวจสอบได้นะคะในส่วนของจังพังงาบ้านเรานะคะก็ประกาศที่ว่าการอำเภอของทุกอำเภอนะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเป็นเว็บไซต์ www.sso.go.th นะ
0: คะ
1: หรือแอปพลิเคชัน SSO พัสทุกท่านคงจะมีนะคะแอป SSO พัสแอปนี้ก็เอาไว้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ในทุกๆเรื่องนะคะนอกจากดูเรื่องของการเลือกตั้งแล้วการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์อะไรก็ดูในแอปนี้ได้นะคะหรือช่องทางที่3ก็จะเป็น LINE OA นะคะ @SSO ไทยนะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางหลักๆนะคะที่คุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะซึ่งเป็นผู้ประกันตนก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะคะสำหรับท่านที่ทั้งลงทะเบียนแล้วก็ไม่ลงทะเบียนตอนนี้เขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ทั้ง2ส่วนเลยนะคะทีนี้ในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะพี่ออดคะเราเนี่ยมีการกำหนดไว้นะคะเรื่องของสถานที่เลือกตั้งค่ะสถานที่เลือกตั้งตอนนี้เนี่ยก็มีการกำหนดไว้ถึง8อำเภอด้วยกันนะคะซึ่ง8อำเภอนั้นมีที่ไหนบ้างคะ
1: พังงาบ้านเรานะคะอำเภอมีทั้งหมด8อำเภอก็คือ7อำเภอ1เกาะเนาะ
0: ค่ะ
1: ในเขตของอำเภอเมืองนะคะกำหนดสถานที่เลือกตั้งไว้ที่โรงเรียนดีบุกวิทยายนนะคะอำเภอเมืองกำหนดไว้ที่โรงเรียนดีบุกวิทยายนนะคะอำเภอตะกั่วป่านะคะกำหนดเป็นวัดพนัสนิคม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อำเภอทับปุดก็สถานที่เลือกตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทับปุดนะคะอำเภอท้ายเหมืองสถานที่เลือกตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองนะคะอำเภอคุระบุรีนะคะอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรีนะคะอำเภอกระปงนะคะเดิมตั้งอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่านานะคะเปลี่ยนนะคะเนื่องจากไม่สะดวกมีการจัดพิธีงานวันเพ็ญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดเรานะ
0: คะ
1: ก็ย้ายนะคะกำหนดมาเป็นโรงเรียนบ้านปากถักนะคะ แล้วก็สำหรับอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะเดิมสถานที่เลือกตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกอย อันนี้ เนื่องจากสถานที่เลือกตั้งเนี่ยหากมีฝนฟ้าตกเนี่ยฝนกระเด็นนะคะอาจจะทำให้ไม่สะดวกในเรื่องของการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานก็จึงย้ายมาที่ทำการเกษตรทำสวนโคกอยนะคะก็ส่วนเกาะยาวนะคะก็ตั้งอยู่ที่เทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาวค่ะ
0: ค่ะ
1: ย้ำในเรื่องของจุดสถานที่ที่มีการเปลี่ยนเลือกตั้งนะคะอำเภอเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุระบุรีนะคะตั้งอยู่ที่เดิมจะมีเพียงแค่2อำเภอคืออำเภอกระปงย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปากถักแล้วก็อำเภอตะกั่วทุ่งนะคะย้ายมาอยู่ที่ทำการเกษตรกรทำสวนโคกกอยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นที่เลือกตั้งนะคะที่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะซึ่งหนึ่งสถานที่นะคะจะมีที่เลือกตั้ง2ที่เลือกตั้งด้วยกันนะคะก็คือที่เลือกตั้งแรกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ในช่วงของก่อนหน้านี้แล้วก็ที่เลือกตั้งที่2ใน1อำเภอค่ะก็จะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากว่าเรามีการเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านค่ะสามารถที่จะลงคะแนนกันได้ทุกท่านกันเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะพี่ออดคะในส่วนของบัตรลงคะแนนค่ะปีนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการลงคะแนนอยากให้พี่ออดย้ำกับผู้ประกันตนนิดนึงค่ะในเรื่องของบัตรลงคะแนนเนี่ยเราจะต้องเขียนตัวอักษรแบบไหนอย่างไรค่ะ
1: เมื่อไปถึงคูหานะคะก็สามารถดูข้อมูลได้ว่าผู้รับสมัครฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างนะคะเราดูแล้วว่าเราถูกใจใครชอบใครนะคะเข้าไปกาเลขบัตรในคูหาอันนี้การกาเลขบัตรเนี่ยนะคะจะเป็นการ จะไม่ใช่เป็นการกาเหมือนเลือกตั้งทั่วไปของสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากจะต้องกำหนดผู้แทนทั้งหมด7ท่านนะคะที่จะเข้าไปนั่งในบอร์ดเนี่ยก็จะใช้วิธีการเขียนตัวเลขนะคะ
0: ค
1: ราวนี้ตัวเลขเนี่ย ย้ำนะคะ ตัวเลขเนี่ยควรจะเป็นตัวเลข ต้องเป็นตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะเลข1เลขถึงคือผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยจะมีผู้สมัครทั้งหมดนะคะ78ท่านนะคะส
0: ่
1: วนลูกจ้างเนี่ยมี102ท่านน
0: ะ
1: เราก็เลือกเอาเลยแล้วก็เข้าไปกา7หมายเลขนะคะถ
0: ู
1: กใจเลขไหนก็เขียนแต่ขอให้เป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นเนี่ยจะถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเขากำหนดมาเลยนะคะทั้ง7หมายเลขว่าพี่น้องประชาชนเองจะต้องเขียนหมายเลขอาหรับิกในช่องที่ว่าเขียนหมายเลขผู้สมัครเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเวลาก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้พี่ออดอะค่ะฝากอะไรถึงผู้ประกันตนบ้างคะในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญเลยทีเดียวที่กำลังจะมาถึงในวันที่11ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะคะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของระบบประกันสังคมนะคะผ่านตัวแทนของตนเองนะคะเข้าไปนั่งเป็นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมนะคะขยายความก็คือบอร์ดเนี่ยนะคะถามว่าเป็นตัวแทนอย่างไรนะที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นส่วนของลูกจ้างที่เห็นชัดเจนก็คือการกำหนดทิศทางนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะการปรับเพิ่มลดเนี่ยการปรับเพิ่มไม่มีลดนะคะสิทธิประโยชน์มีแต่เพิ่มขึ้นน
0: ะ
1: ก็เป็นความเห็นของบอร์ดที่จะเสนอเข้าไปนะคะเพื่อออกมาเป็นข้อกฎหมายหรือถ้าเป็นในส่วนของนายจ้างเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็อาจจะมาดูในเรื่องของการกระทบต้นทุนไหมเรื่องของการนำส่งอัตราของเงินสมทบที่นำส่งกระทบต้นทุนธุรกิจโดยตรงมากน้อยแค่ไหนหรือจะช่วยในส่วนของนายจ้างได้อย่างไรหากมีเหตุเช่นอุทกภัยหรือเหตุจากภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะที่เคยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็อาจจะมีประกาศ ลดการนำส่งเงินสมทบนะคะอันนี้ก็คือทิศทางเนี้ยมาจากบอร์ดประกันสังคมทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะคะให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทุกท่านนะคะทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างนะคะได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 16.00 นาฬิกานะคะตามสถานที่เลือกตั้งที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้นนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
0: ค่ะก็นี่ก็คือเหตุผลนะคะที่การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเสียงของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในกลไกของการกำกับดูแลระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่น้องประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยวันนี้ค่ะเวลาดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราสองคนทั้งน้องโบแล้วก็พี่ออดนะคะก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น ทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้ 10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน 11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ 14:07 น.รายการอสม.สร้างสุข 15:07 น.รายการเส้นทางแห่งส

0: 19:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
3: หนุ่ยเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
2: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
2: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
7: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัด

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและส

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตแล้วรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะเช้านี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะฝนทิ้งช่วงมา2วันย่างเข้าวันที่3กันแล้วด้วยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีโปรยปรายกันบ้างล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็ทักทายจากเมืองฝน8แดด4เมืองที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เตรียมการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังขาในเช้าวันนี้เลยนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเพื่อที่เตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะสำหรับจังหวัดที่เสี่ยงกันด้วยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในวันที่7ตุลาคมจังหวัดระนองก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยตอนนี้ก็ได้มีการเตือนนะคะประชาชนภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เตรียมนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะตอนนี้ในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะก็ยังคงนะคะเตรียมในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ย้ำนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำและเรือท้องแบนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีน้ำมานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในภาคส่วนของราชการตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของฝนที่กำลังจะมาในช่วงนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมละในเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยนะคะก็จะได้ทราบนะคะแล้วก็ในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ถ้าหากว่าพื้นที่ที่เสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันยังไงนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงฝนตกหนักนี่แบตโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่นี่ต้องควรที่จะชาร์จให้เต็มเพื่อที่จะสำรองในการเตรียมรับข้อมูลเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเราจะได้ทราบว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้อภิสราคมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้านี้กันเอาล่ะท่านผู้ฟังมาแล้วเรามาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะให้เราได้ทราบกันเป็นระยะทีเดียวนะคะเราก็จะได้ทราบกันนะคะตอนนี้ก็ได้มีการนะคะอัปเดตข้อมูลละนะท่านผู้ฟังว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมเนี่ยพิศลาดูจากแผนที่นะคะก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนล่างนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปดูกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ที่มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้สรุปในหลายๆเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีสรุปด้วยนะที่อินโดนีเซียนะคะเรามาดูรายงานอากาศเช้านี้กันก่อนนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็ มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอื่นๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะนั่นคือภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในการพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.70 กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนานประเทศจีนค่ะและมีขนาด 4.7มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะสรุปข่าวสารนะคะเรื่องของอากาศให้ทราบกันก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิชราจะหยิบเรื่องราวที่จะคัดมาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะพักกันก่อนค่ะ
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะ

0: ข่าวมาคุย
1: 11นาทีกันแล้วนะคะเวลาในขณะนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆนะคะก็ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นในเพจต่างๆนะคะของหลายส่วนราชการทีเดียวนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าบริเวณอาคารสำนักงานกันนะคะในทุกๆจังหวัดแล้วก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยนะคะเพราะว่าทุกวันจันทร์นี้ส่วนราชการต่างๆก็จะสวมใส่ชุดเครื่องแบบนะคะสีกะกีนะคะแล้วก็เครื่องแบบนะคะของประจำหน่วยงานกันแล้วก็ได้มีพิธีเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะท่านผู้ฟังค่ะเชิญชวนกันนะคะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะจากนั้นค่ะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2566ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะก็รอที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จและตามที่หน่วยงานราชการกำหนดค่ะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับในช่วงเวลา 13:55 นะคะจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะคะของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสและความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook NBT ภาคใต้เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและติดตามชมทางช่อง11หรือ NBT ภาคใต้กันด้วยนะคะในช่วงเวลา 13:55 วันนี้นะคะท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะในส่วนของการสนับสนุนการศึกษานะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฟาดอนีมอบทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนภาคใต้นะคะพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาดอนีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหามะดารีแวโนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือข้าราชการและแนวทางการทำงานร่วมกันและในโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษากับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณภาพชีวิตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวนะคะที่น่าสนใจนะคะหลายข่าวทีเดียวในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็มีการเตือนมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าช่วงน้ำท่วมนี่หลายๆท่านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งระวังข้อความหลอกอาศัยจังหวะชุลมุนในช่วงภัยน้ำท่วมนี่ล่ะห้ามกดลิงก์แปลกๆนะคะจากบุคคลแปลกหน้าบุคคลที่เราไม่รู้จักห้ามให้รหัส OTP หรือพินแก่ใครไม่โอนเงินให้บัญชีบุคคลธรรมดาที่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถ้าว่าพบเห็นข้อความเร่งรัดหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ให้ตรวจสอบจากช่องทางของทางการของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและในส่วนข่าวสารอื่นๆนะคะผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำการปิดป้ายราคาป้องกันการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองค่ะเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำนะคะที่เข้าจอดบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะถึงการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะและถ้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีพฤติกรรมที่ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาและบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนนะคะเป็นสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันด้วยค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ภูเก็ตนะคะก็ได้เข้มงวดในเรื่องของการฉกฉวยโอกาสที่จะไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังพักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ามาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของคัดข่าวมาคุยกับรายการอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าว่าเราได้เข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนนะคะก็จะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมพร้อมกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วถ้าว่าท่านไปในจังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะได้เห็นในบรรยากาศ2ข้างทางของภูเก็ตนะคะในการเตรียมนะคะตรงนี้กันซึ่งตอนนี้มีการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีจุดหลายจุดทีเดียวนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการจัดจุดเช็คอิน3แห่งด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์โดยมีพี่หมีนะคะในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์และจุดที่2ค่ะที่วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกานะคะจะตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3ค่ะจะเป็นจุดของวงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตไปรับอาหารเจจากศาลเจ้ากันนะคะอย่าลืมค่ะถ้าว่าไปภูเก็ตนะคะก็ไปร่วมนะคะในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรับนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปกันนะคะในช่วงนั้นในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ก็มีงานนะคะกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026หนุนกระบี่สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะซึ่งในงานนะคะก็ได้มีการเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026ที่ลานประติมากรรมปูดำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีอิหม่ามคอเตบบิลันกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอนุกรรมการมุสลิมะประจำมัสยิดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนก็ร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้จัดในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะเราไปกันที่พังงากันบ้างค่ะพังงามีหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกิจกรรมที่จะนำมากระซิบบอกแบบดังๆกันเลยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังขาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของพังงากันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันก็เตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี2569และปี2570นะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์หน้านะคะซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้วันสุดท้ายนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครโดยสแกน QR code ที่ปรากฏในอินโฟกราฟิกเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันย้ำกันสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิมในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทกัวป่าและสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าบ้านเราจะมีฝนกันร่ำลากันไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจัตตพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเฝ พิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราชที่ว่าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
13: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชี่ยวไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของ

เหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับผมก็วันนี้นะเราก็จะไปพูดถึงข่าวหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครม.เรื่องของการรับมือน้ำท่วมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านกันนะครับรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำเสนอข่าวสารนะครับผมที่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกนะครับผมในเรื่องของข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับที่ไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งดามันภาคใต้ของเรานะครับผมแต่ว่ารวมไปถึงทุกท่านเลยนะครับก็มาติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับระดับประเทศเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยท่านก็ได้ออกมาตรการข้อสั่งการ4ข้อแบบด่วนๆเลยนะครับพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยประกาศเขตสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันทีหากคาดว่าจะเกิดภัยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบกปพชนะครับผมอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งท่านก็ได้ทำการเขาเรียกว่าประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการสำคัญสำคัญที่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับท่านก็บอกว่าให้เร่งสำรวจแล้วก็จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนให้ถึงมือประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25และ26กันยายนนะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นมานั่นเองนะครับผมใครที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับผมก็รัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้นะครับผมซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำนะว่าต้องเร่งด่วนแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เขาเรียกอย่างไรดีครับให้เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนสบายใจนะครับผมซึ่งจะสื่อถึงว่ารัฐบาลของเราเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ถึงมือประชาชนแบบ 100% นะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยที่เป็นข้อหลักนะครับคือเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับก็จัดทำแผน Big Cleaning นะครับผมทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางบริเวณต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสาธารณสุขนั่นเองเพราะอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยมักจะมากับโรคชีหนูฮ่องกงฟูดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขจึงจะต้องเขาเรียกว่าได้รับการแก้ไขการป้องกันนะครับผมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคือตอนน้ำท่วมเนี่ยอันตรายก็มากับน้ำท่วมถูกไหมครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ถูกน้ำพัดน้ำพาไปบริเวณไหนก็แล้วแต่จมน้ำแต่ว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยอันตรายก็ไม่แพ้กันนะครับไหนจะเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะครับผมเพราะว่าการทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณที่มีโคลนมีเขาเรียกว่าน้ำขังเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายทางด้านสาธารณสุขรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับมีเคสที่ว่าลื่นล้มแล้วหัวกระแทกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าให้ระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับแล้วก็พยายามเร่งดำเนินการให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับผมรัฐบาลพยายามดูทุกๆอย่างเลยนะครับเอาละครับผมก็หัวข้อที่3ที่เป็นข้อสั่งการด่วนเลยนะครับผมคือให้เร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนนะครับรวมไปถึงสำคัญเลยคือระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในทุกๆพื้นที่นะครับ ต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะที่ต้องบอกว่าระบบสื่อสารล่มมีปัญหาหลายๆคนเนี่ยโอเคอยากจะติดต่อกับญาติกับลูกกับคุณพ่อคุณแม่แต่สัญญาณสื่อสารไม่มีก็เลยจะต้องเร่งดำเนินการนะครับส่วนไฟฟ้าประปาเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักอยู่แล้วที่จะต้องฟื้นฟูให้โดยเร็วนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการกินการอยู่ความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยนะครับประปาไฟฟ้าเนี่ยถนนก็คือในเรื่องของการสัญจรเพราะหลายๆบ้านมีคนแก่มีผู้ป่วยมีคนป่วยเพราะฉะนั้นถนนก็เป็นสิ่งสำคัญครับท่านนายกจึงได้สั่งเร่งเลยว่าต้องซ่อมแซมให้ไวนะถ้าไม่ไวเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบกินอยู่ใช้ชีวิตลำบากแน่นอนท่านจึงเร่งให้ทำการให้เร็วเลยนะครับและสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้นะครับรับมือฝนตกหนักตามพยากรณ์อากาศที่ได้ทำการพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมทีมกู้ภัยเลยนะครับมีการเตรียมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับผมและสุดท้ายเลยคือมีแผนอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยซ้ำซากนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศเขตสาธารณภัยเตรียมพร้อมไว้ได้ทันทีนะครับเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้การบริหารจัดการงบประมาณและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ก็คือ4ข้อสำคัญหลักๆนะครับก็คือเร่งสำรวจจ่ายเงินเยียวยาในข้อแรกฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดนะครับ Big Cleaning Day หรือว่า Big Cleaning เนี่ยเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3คือเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใน14จังหวัดภาคใต้นะครับผมเป็น4ข้อสำคัญด่วนๆแบบด่วนจีเลยด่วนจีประชานีจ๋าเลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่1เรื่องแล้วกันนะครับผมในเรื่องของอาเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทริคข้อมูลรวมไปถึงเขาเรียกว่าสาระนะครับผมที่ต้องบอกว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเอบ้านฉันโดนน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงกับสิ่งของที่โดนน้ำท่วมดีจะเก็บจะซ่อมแซมจะทิ้งดีหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงได้นำข้อมูลตรงนี้มาครับว่า5สิ่งของที่ควรตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมครับเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถตัดเรียกว่าช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่โดนน้ำท่วมไปได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของอาหารและยานะครับผมยาที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอาหารสดที่ปนเปื้อนเนี่ยกระป๋องอาหารกระป๋องที่บวมบุบขึ้นสนิมแล้วก็อาหารแห้งที่เปียกชื้นนะครับเสี่ยงต่อสารเคมีและเชื้อโรคอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอาหารและยาที่โดนน้ำท่วมแนะนำนะครับว่าทิ้งเถอะจริงๆนะครับไม่สมควรที่จะนำมากินดื่มเลยเด็ดขาดนะครับผมเพราะอันตรายนะครับอย่างที่สองคือที่นอนแล้วก็เครื่องนอนนะครับที่นอนเนี่ยฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแห้งยากมีการสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ทิ้งเหมือนกันคืออันนี้ผมว่าจริงๆแล้ว2อย่างแรกเนี้ยโอเคคนน่าจะหลายๆคนหลายท่านทุกๆท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยแหละน่าจะตัดใจกันได้ง่ายเพราะรู้ว่าโอเคมันไม่น่าจะใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารและยาที่นอนเครื่องนอนที่อมน้ำนะครับทิ้งนะครับผมส่วนต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้อัดนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่มีความบวมเกิดขึ้นมีผิดรูปยุ่ยมีคราบเชื้อราอันนี้กำจัดทิ้งนะครับแต่ไม่ใช่กับเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวย้ำนะครับว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับผมรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีการบวมยุ่ยมีคราบราอย่าใช้ต่อเพราะว่าเสี่ยง นะครับผมเสี่ยงมากๆเลยในการที่จะเชื้อราแพร่กระจายเฟอร์นิเจอร์พังขณะใช้งานนั่งอยู่เนี่ยไม้อาจจะหักเสียบขาตัวเองอันนี้แอบพูดให้น่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วยิ่งถ้าไม้นั้นนะครับผมมีเชื้อราอยู่ด้วยอีกไม่อยากจะคิดนะครับว่าขาที่เราเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลโดนเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีแบคทีเรียเชื้อราอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งตัดใจทิ้งรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินผมเข้าใจความรู้สึกนะครับจะเรียกว่าเข้าใจเลยก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าพอจะเข้าใจว่าการตัดใจทิ้งอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักหวงแหนหรืออยู่กับมันมานานอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดเป็นโซฟาที่เรารักที่เคยนั่งกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งเหล่านี้ถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วตัดใจดีกว่านะครับผมนะครับอีกหนึ่งเรื่องอีกตัวต่อไปนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมอันนี้คุณน่าจะเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีราคาเนาะนะครับผมอย่างเช่นพัดลมการนำร้อนโอเคถ้ามันเป็นแบบพัดลมตัวถูกๆการนำร้อนอันละ100-200โอเคเราอาจจะยังแบบตัดใจได้ยากได้ง่ายนะครับแต่บางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยอาจจะแบบใช้ของดีๆราคาแพงๆนะครับถ้ามันพังตัดสินใจทิ้งนะครับถ้าโดนน้ำนานๆอย่าใช้ต่ออย่าเสียบปลั๊กเลยนะครับผมอันตรายมากอย่างน้อยๆถ้ารู้สึกว่าโอเคมันแพงมากๆอย่างเช่นตู้เย็นปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเรียกช่างมาดีกว่าให้ช่างช่วยดูนะครับว่ายังใช้ได้ไหมตู้เย็นเครื่องนี้ถ้าเปลี่ยนแผงวงจรนี้อาจจะกลับมาใช้ได้โอเคอันนั้นโอเคนะครับถ้าช่างยืนยันว่าได้และเรามั่นใจว่าช่างคนนั้นมีเขาเรียกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพมีจริยธรรมโอเคเราก็นำกลับมาใช้ให้ช่างช่วยซ่อมให้นะครับแต่ถ้าช่างยืนยันแล้วว่าเออไอสิ่งนี้มันไม่ได้แล้วนะจะใช้ต่อไม่ได้ถ้าเสียบปลั๊กไปเนี่ยมีช็อตใช้ไปสักพักนึงเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับหม้อหุงข้าวอาจจะระเบิดไมโครเวฟอาจจะระเบิดก็อย่าใช้เชื่อช่างนะครับผมตัดใจทิ้งอย่างที่ผมบอกไปรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดได้ยากนะครับอย่างเช่นจานชามเขียงไม้พลาสติกที่มีรอยขีดข่วนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมคำว่าทำความสะอาดได้ยากเนี่ยทุกท่านอาจจะลองทำความสะอาดดูแล้วเห็นว่าโอ้ยมันดูสะอาดแล้วแต่ความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นเขียงเนี่ยเห็นได้ชัดเขียงที่มีรอยมีดที่สมมติว่าเราสับหมูว่าแรงๆตึ้งๆใช้อีโต้มีดสับกระดูกอะไรเงี้ยครับที่มักจะแบบเจาะลงไปในเขียงไม้ไอ้บริเวณที่เป็นรอยเป็นหลุมเป็นช่องอะครับไอ้ตรงนั้นแหละคือแหล่งรวมเชื้อโรคเลยซึ่งถ้าเรานำเขียงสิ่งนั้นนะครับหรือพวกจานชามเหล่านั้นนะครับไปใช้ต่อไปใช้กับเนื้อสดหรือว่าสิ่งที่เรารับประทานเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆจะเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอได้รับประทานเข้าไปได้นำไปใช้เนี่ยรับรองได้เลยว่าโรงพยาบาลทำหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านคงไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวของเรานะครับยิ่งถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตัดสินใจทิ้งนะครับดีที่สุดนะครับผมเป็น5สิ่งนะที่ควรตัดใจนะครับทวนกันใหม่สั้นๆเอาง่ายๆนะครับอาหารและยาที่บวมบุบขึ้นสนิมกระป๋องไอ้พวกอาหารกระป๋องทั้งหลายนะครับอาหารสดทิ้งนะครับที่นอนเครื่องนอนที่แห้งยากสะสมเชื้อรานะครับทิ้งนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราขึ้นบวมผิดรูปทิ้งครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่โดนน้ำท่วมเป็นเวลานานหรือปลั๊กไฟที่โดนน้ำท่วมให้ช่างมาดูถ้าช่างบอกไม่ได้ตัดใจทิ้งครับทำใหม่ครับและสุดท้ายคือภาชนะที่ความทำความสะอาดยากหรือมีรอยแตกรอยข่วนรอยขีดพลาสติกไม้ทิ้งครับ นะครับผม5ทิ้งที่ควรจะทิ้งหลังน้ำท่วมนะครับผมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่จะทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นในสิ่งที่ทุกท่านประสบพบเจออยู่นะครับคือส่วนตัวผมจะบอก 100% ไม่ได้ว่าผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกท่านนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยคนที่เจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้หรือแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตเนี่ยขอเป็นหนึ่งแรงใจนะครับผมที่จะช่วยทุกท่านจะทำหน้าที่ในส่วนที่ทำได้อย่างเช่นผมเนี่ยก็นำข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยมาฝากทุกท่านกันนะครับผมทำเท่าที่ผมทำได้ส่งแรงใจให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้จริงๆนะครับเอาใจช่วยนะครับผมทุกท่านที่เจอกับวิกฤตอุทกภัยต่างๆเนี่ยขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาเต็ม 100% หรือดีที่สุดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเอาใจช่วยนะครับเอาละครับมาที่1เรื่องแล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อนที่จะจบในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนไปนะครับคือในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเงินระดับโลกการรวมตัวกันของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเงินผู้ที่จะคอยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในการหารือกันในการประชุมในครั้งนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ได้บอกไปทุกๆรอบเลยนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยพาโอกาสมาถึงเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางการที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกนะครับแต่ที่พ่วงมาด้วยมากที่สุดเนี่ยคือโอกาสในการทำธุรกิจของคนในพื้นถิ่นอย่างน้อยๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเต็มๆนะครับเพราะได้ข่าวมาว่าโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยถูกจองเป็นหมื่นๆห้องนะครับแล้วหมื่นๆห้องนั้นนะครับจะมีคนที่มีสถานะทางการเงินที่เก่งในด้านทำธุรกิจที่มีเม็ดเงินเขาเรียกไงครับมีกระเป๋าหนาแล้วกันเอาภาษาบ้านๆมีกระเป๋าตุงๆเนี่ยที่พกเงินมาแบบแน่นปักนะครับผมพร้อมที่จะมาใช้ที่ประเทศไทยของเรานะครับพร้อมที่จะมาหาโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทยของเรานะครับทุกท่านจึงต้องอย่างนี้ครับเราควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ดีในการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาจากกว่า190ประเทศนะครับผม 15,000 กว่าคนเนี่ยนะครับผมเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะอย่างแรกนะครับและแบ่งเป็น2หมวดหลักๆคือเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อตัวเองนะครับเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ครับจะเชื่อมมาอยู่เชื่อมไปสู่การที่เราได้ประโยชน์ในส่วนตัวด้วยนะครับคือเมื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีนะครับคนที่จะมาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าชื่อเสียงดีใครก็อยากมานะครับโอ้โหเนี่ยประเทศไทยของเรานะคนในประเทศไทยน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมีเอกลักษณ์โดดเด่นชวนเพื่อนมาที่ประเทศไทยอีกนะครับนี่คือประโยชน์หนึ่งอย่างแหละที่เราจะได้จากส่วนรวมแล้วก็สู่ส่วนตนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของส่วนตัวนี่ต้องบอกว่าเราจะได้โอกาสครับขึ้นอยู่กับดวงนะต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะได้เจอบุคคลเหล่านั้นไหมนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนำเสนอจุดเด่นของพื้นถิ่นของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นถูกไหมครับจากธุรกิจพื้นบ้านอาจจะเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกได้ใครจะรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงนำ6มิติสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาฝากทุกท่านกันนะครับอย่างแรกเลยคือการมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ191ประเทศ191ความคิดไปสิครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยก็ต่างความคิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมบางทีทัศนคติของเขาอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าในประเทศของเขาไม่เป็นไรนะครับแต่เราอาจจะถือนะครับผมว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำเราควรจะสื่อสารออกไปก่อนนะครับว่าโอเคสิ่งนี้ไม่ดีนะสำหรับเราท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราสื่อสารกันอย่างเข้าใจใช้การประนีประนอมผมว่ายังไงแล้ว ย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับหรือบางทีก็เป็นเรานี่แหละที่อาจจะทำอะไรไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวให้กับบุคคลมากกว่า 15,000 คนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับผมเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยเนาะอย่างเช่นยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ประกอบการที่เป็นระดับแบบรายย่อยที่กำลังจะก้าวเป็นระดับกลางที่แบบกำลังจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตลาดนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องสอนกันมากนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องบอกกันมากแค่มาย้ำเตือนกันดีกว่านะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเราได้นะครับผมอย่างที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับผมที่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศของเราเนี่ยมันง่ายนะครับจ่ายง่ายเราก็ได้รับเงินง่ายคิดกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ได้ผลจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปใช้กันได้นะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้แน่นอนอันนี้ใครก็รู้ปลอดภัยคนก็อยากมาถ้าชื่อเสียงเราไม่ดีไม่มีใครอยากมานะครับโอ้โหประเทศไทยของเรานะเดินไปโดนโจรขโมยของร้านนี้นะกระจกเป็นกระจกที่มองไม่เห็นเลยว่าจะต้องออกไปทางไหนหนียังไงถ้าเกิดไฟไหม้กระจกไม่แตกจะออกไปได้ไหมทางหนีไฟไม่มีทางดับเพลิงไม่มีสุขอนามัยไม่มีโอ้โหหนูวิ่งเต็มร้านถ้าเจอแบบนี้ใครจะอยากมาถูกไหมครับเป็นเบสิกนะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะครับผมย้ำเตือนกันนะครับความปลอดภัยนะครับผมรวมไปถึงสาธารณสุขความสะอาดด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับผมและสุดท้ายเลยคือการเป็นที่เราเป็นที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับเราควรจะนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราออกมาให้ได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่า191ประเทศใน 15,000 คนเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับดอกไม้บ้านเราโอ้ยไม้ไผ่บ้านนี้เราก็มาใช้กันอยู่ปกติราคาก็ไม่ดีเลยทำยังไงก็ไม่น่าจะได้แต่ใครจะรู้ครับ 15,000 คน190ประเทศ100กว่า90ประเทศเนี่ยเขาอาจจะมาเห็นได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่หยิบจับอยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆถ้าสามารถนำเข้าสู่ระดับประเทศหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ได้มันจะสร้างกำไรได้มากสร้างคุณค่าให้สินค้าชิ้นนี้ได้มากสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอว่านำเสนอไปเลยจุดเด่นอัตลักษณ์ที่เราคิดว่ามันคือเรื่องเด่นๆของจังหวัดเราของพื้นถิ่นของเราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่กับมันมานานแต่คนที่เพิ่งเคยเห็นเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเรานะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอได้เลยเต็มที่นะครับจงเป็นคนที่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้ววันหนึ่งนะครับผมก็จะมีคนเห็นเองว่านี่แหละมันมีคุณค่าน่านำไปสานต่อน่าไปทำธุรกิจเราก็จะเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยล่ะครับมีอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงนะครับรวมไปถึงสามารถต่อยอดให้กับครอบครัวหรือคนรอบข้างได้อีกนะครับรวมไปถึงพื้นถิ่นตัวเองด้วยนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของ IMF นะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุมนี้นะครับจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือก็คืออีกแค่1อาทิตย์แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆที่มาพำนักที่ประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6มิตินี้ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอว่าวันที่12ค่อยทำเราเริ่มตรงนี้ได้เลยวันนี้ได้เลยเวลานี้ได้เลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น
1: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครอบครองเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมมาสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะนำข่าวสารของพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับความปลอดภัยทางด้านการจราจรนะครับเพราะว่าต้อนรับต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะครับซึ่งกระหึ่มโซเชียลเลยว่า 5,000 นายที่เป็นกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมาที่ภูเก็ตนะครับก็คืออันนี้เป็นโจ๊กเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะมาแก้เครียดเผื่อบางคนกำลังฟังในแบบแก้เครียดหรือว่ากำลังเครียดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือมีคอมเมนต์มากมายเลยว่านี่แหละโอกาสที่ฉันจะได้เป็นคุณนายหญิงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือมีโอกาสที่จะแบบว่ามีการหาแฟนเป็นคนจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นพลทหารนะครับเป็นกองทัพเรือนี่แหละนะครับผมก็คือตอนนี้โซเชียลกระหึ่มแบบสนุกสนานกันใหญ่นะครับผมเอาจริงเนี่ยก็ได้ข่าวได้คราวมาเหมือนกันนะครับว่าทหารสหรัฐอเมริกาที่มาลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่ได้การกระจายสัญญาณไปแล้วก็ผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทุกจังหวัดที่ฟังอยู่ณตอนนี้ใครที่อยากจะมาภูเก็ตและยังเลือกวันไม่ได้มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทหาร 5,000 นายจะอยู่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคือเขามาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่9ตุลาคมนะครับใครอยากมาจับจองหวานใจก็มาภูเก็ตมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเอาละครับเข้าข่าวกันนี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการกว่า150นายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครองทหารนะครับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่พื้นที่ตำบลหาดพื้นที่หาดป่าตองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวภูเก็ตเนี่ยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยจิตบริการนะครับพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาแล้วก็วางระบบการจราจรแบบวันเวในพื้นที่หาดป่าตองด้วยครับเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับผู้เดินเท้าเนี่ยเพราะว่าคนจะเยอะขึ้นเยอะมากนะครับผมจึงต้องมีมาตรการชั่วคราวสำหรับรองรับนะครับผมโดยที่ต้องบอกว่าพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ระบุว่าได้จัดตั้งนะครับศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือสปก.เพื่อบูรณาการกำลังสายตรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านการสืบสวนการป้องกันปราบปรามและการจัดการจราจรโดยได้มีมิสเตอร์ลูฟาร์มนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความขอบคุณฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับที่ ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนการดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของที่มีกองกำลังสหรัฐที่เป็นกองทัพเรือมาลงพื้นที่นะครับผมมาพักผ่อนนะครับเราก็เตรียมพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับคือไม่ใช่แค่เพราะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงมาพื้นที่นะครับแต่เพื่อตัวเราทุกคนด้วยนะครับมากันที่จังหวัดพังงานะครับผมกับการเปิดพื้นที่ต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่รุ่นที่นะครับขออภัยครับรุ่นที่47นะครับลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่นครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาครับโดยช่วงที่ช่วงเช้าของการศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยได้ไปที่วัดควนกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับมีการรับฟังบรรยายธรรมแล้วก็ข้อคิดจากการดำเนินชีวิตนะครับจากพระประสานสารโสพลขออภัยนะครับพระประสานสารโสพลครับเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองนะครับผมโดยมีท่านบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและท่านเอกรัตน์หลีเซนนะครับรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ครับร่วมติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนนะครับจากนั้นนะครับคณะเยาวชนก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่ตลาดลองแลสัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับในเวลา 18:30 ของเมื่อวานนี้นะครับในวันเดียวกันนะครับผมท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารส่วนมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยท่านภัยรัตน์เพชรยวนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมพบปะแล้วก็ให้อวาทแก่เยาวชนที่โรงแรมภูงานนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องการนะครับยิ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโครงการนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆในการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันนะครับผมพระชันก็ชื่นชมจากใจจริงเลยสำหรับโครงการนี้นะครับแล้วครับมาต่อกันที่กระบี่นะครับผมกับการเปิดงานใหญ่ในเรื่องของการชูศักยภาพนะครับสินค้าแล้วก็บริการฮาลาลนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2569เวลา 16:30 นะครับที่ลานประติมากรรมปูดำอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล2026ครับโดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนนะครับเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีการมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปนะครับผมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย SME นะครับแล้วก็การบริการฮาลาลในท้องถิ่นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดสากลพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลกครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยมีความพร้อมนะครับผมสูงมากๆในเรื่องของวิถีชีวิตอาหารและธรรมชาติครับซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลเนี่ยรวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะครับง่ายๆก็คล้ายๆกับสานใจไทยสู่ใจใต้นะเพราะว่าเป็นการดำเนินการที่รองรับสังคมพหุวัฒนธรรมความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนะครับผ มเป็นไงล่ะสโลแกนอันนี้เท่เลยคิดเองกับเมื่อกี้เลยนะครับก็ถูกต้องนะสำหรับผมมองว่าแตกต่างอย่างเท่าเทียมเราแตกต่างได้แต่เราเท่าเทียมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเพราะ เราดำเนินการในทุกๆด้านให้ได้มาตรฐานสำหรับทุกๆคนพยายามดำเนินการให้ได้สิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับผมเพื่อให้รองรับกับการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรมครับมาที่จังหวัดระนองจังหวัดสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะครับผมในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่สำหรับจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน14จังหวัดภาคใต้ระนองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันที่5ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.นะครับท่านราชันบีน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบกปปช.นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้อมรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการด่วน4ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับซึ่งสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับระดับน้ำในจุดติดตามหลักนะยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ยังใกล้ชิดด้วยนะครับผมพร้อมกับเตรียมระบบแจ้งเตือนศูนย์ประชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงนะครับเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำนะครับรวมไปถึงเรือท้องแบนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดระนองก็มั่นใจได้นะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าของเราพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คนระนองปลอดภัยจากอุทกภัยนะครับพร้อมกับถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆพร้อมที่จะแก้ไขเยียวยานะครับผมท่านนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569จะยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่7ตุลาจังหวัดระนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเลยนะครับรวมไปถึงช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งเพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังกันให้มากในการเดินทางนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระวังเฟคนิวส์กันไว้ด้วยนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีคนปั่นกระแสเพื่ออะไรนะครับตรงนี้เราไม่ทราบได้แต่ให้เราระมัดระวังเฟคนิวส์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากส่วนราชการให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำกรมประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละครับของเรานี่แหละครับที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับโอ้ดูเวลาแล้วใกล้แล้วนะครับผมพอดีเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของวันนี้นะครับข่าวสารเยอะนิดนึงแหละเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดไปก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวสารให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้อีกนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธนะครับผมนายช่างไฟฟ้านะครับผมก็พี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
6: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดง ว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ

0: ฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าสวทระนองและในวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากนโยบายภาครัฐและก็นำเรื่องราวข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดพังงาและรอบอันดามันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแช่อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข้าวปลอมข้าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะซึ่งประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติค่ะกล่าวว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันนี้ค่ะจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ก็จะมีฝนตกในพื้นที่ตอนเหนือก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็จะจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ยังคงมีผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยซึ่งในช่วงวันที่5ตุลาคม2569จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะอาจจะมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีความล่าช้าลงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงถัดไปโดยเร่งระดมในเรื่องของเครื่องจักรกลนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผักดันน้ำค่ะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่มีสถานการณ์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ค่ะฝนจะเริ่มไล่ลงสู่ภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4ให้เตรียมความพร้อมและประสานงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งวางแผนการป้องกันการดูแลผู้ประสบภัยการอพยพและก็การเยียวยาค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานการติดตามงานเป็นไปอย่างมีระบบนอกจากนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาความเป็นไปได้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติสำคัญได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่ะรวมถึงชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบเข้าใจตรงกันแล้วก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนค่ะเพื่อลดความสับสนแล้วก็ให้ผู้ประสบภัยนะคะได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีข้อสั่งการดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านการบริหารจัดการค่ะให้ทุกจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบมอบหมายภารกิจให้ชัดบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและก็จัดให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ค่ะในด้านของกำลังพลนะคะระดมกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะ จัดระบบการปฏิบัติงานใช้ยุทธโทปกรณ์นะคะแล้วก็ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมต่อเนื่องขอให้บูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจจัดภารกิจสลับผับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมค่ะจัดให้ทำยอดกำลังพลและก็ภารกิจให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าและก็รักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะทางด้านข้อมูลข่าวสารและก็การแจ้งเตือนภัยนะคะก็มอบหมายให้กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและก็กระชับเข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์เนื่องจากต้นน้ำและก็ปลายน้ำเพื่อให้ประชาชนค่ะเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันเวลาและก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันภัยพิบัติโดยรัฐบาลจัดไว้ให้30ล้านครัวเรือนค่ะทางด้านการติดตามและก็การกำกับดูแลนะคะก็มอบหมายให้ทางปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิดเร่งประสานงานแล้วก็แก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานให้มีข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะในการประเมินตัดสินใจในด้านต่างๆค่ะให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดปภ.เขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความพร้อมและก็กำลังพลเครื่องจักรกลอาทิเครื่องสูบน้ำข่าเรือรถผลิตน้ำดื่มนะคะแล้วก็รถประกอบอาหารรวมถึงสับเปลี่ยนกำลังพลและก็เครื่องจักรกลค่ะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เปลี่ยนภารกิจเข้าสู่ภาวะการพักฟื้นค่ะโดยระดมกำลังในเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับการใช้ในพื้นที่ฟื้นฟูเข้าพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนและก็ดำเนินชีวิตได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยระบุว่าจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับน้ำมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำปิงวังยมและแม่น้ำน่านค่ะก่อนจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายรัฐบาลได้สั่งการให้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะในส่วนของการเยียวยาก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินทดรองราชการค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมานะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยในส่วนกรณีการเสียชีวิตค่ะซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ครอบคลุมภัยทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งอยู่การประเมินความเสี่ยงขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำนะจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันนะคะก็จะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งค่ะและกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยค่ะที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเขตประกาศพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยและก็ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินให้เกิดอุทกภัยก่อน1ตุลาคม2569นั่นก็คือในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะคะในพื้นที่65จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครกรณีที่อยู่อาศัยจำนวนน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยและจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งข้อมูลล่าสุดค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 ครัวเรือนนะคะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะรองลงมานะคะสมุทรปราการจำนวน 95,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็ปทุมธานีค่ะ 83,000 ครัวเรือนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายอำเภอค่ะจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะก็ได้กล่าวว่าปภ.ก็ได้เตรียมชุดข้อมูลรายละเอียดการใช้งานลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาทำความเข้าใจรวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ค่ะประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉินนะคะและก็ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1รังคาครัวเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและก็ผู้เช่าเป็นผู้รับเงินค่ะและก็ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำแม้ไม่มีทะเบียนบ้านทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็ขอยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะเขตลาดกระบังนะคะก็ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลค่ะยุทโธปกรณ์ค่ะแล้วก็เรือรถครัวสนามแล้วก็ระบบสนับสนุนต่างๆกำชับทุกหน่วยงานค่ะภายใต้การทำงานทศ1เดียวค่ะทำงานเชิงรุกร่วมกันกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังค่ะโดยเน้นย้ำการกระจายอาหารและก็น้ำดื่มให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตรวจสอบสภาพแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของรถครัวสนามแล้วก็จุดแจกจ่ายอาหารรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วก็รถฉุกเฉินค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวค่ะให้ได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังมีการสั่งการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยการจัดเตรียมกำลังพลแล้วก็เครื่องมือให้เข้าถึงพื้นที่อย่างทันท่วงทีอำนวยความสะดวกแล้วก็สำรวจความเสียหายการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูสถานที่และก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็นี้เป็นส่วนของมาตรการแล้วก็การดำเนินงานของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ค่ะถัดมาค่ะกับประเด็นเนื้อเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะเอกนิตินะคะย้ำทุกระบบต้องพร้อมค่ะมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะ ดร.เอกนิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการแล้วก็ควบคุมค่ะ Command and Control Operationเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์ CCOC ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ในการรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ค่ะซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยทางไซเบอร์และก็โรคระบาดค่ะตลอดช่วงเวลาการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นี้นะหรือว่า CCOC ค่ะทาง CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการนะในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะประจำการแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะทั้งนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ได้สั่งการให้ CCOC ค่ะดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมตามสภาพวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังโดยทดสอบระบบแล้วก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานค่ะมีความพร้อมและก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและก็ทันท่วงทีค่ะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านค่ะไม่ใช่เพียงแค่มีแผนเท่านั้นนะคะแต่ต้องทดสอบระบบและก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างและใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะโดยต้องมีทั้งแผนหลักแล้วก็แผนรองรวมไปถึง chain of command กันด้วยนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินโดยกำหนดให้ทั้งแผนหลักแผนรองและก็ chain of command เนี่ยอย่างชัดเจนให้ทุกหน่วยงานค่ะก็สามารถประสานงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้การจัดงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
3: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแขหยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ว้าวดูดิขวัญเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
3: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองของเราก็มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะที่มาดำเนินกิจกรรมมาทำกิจกรรมกันในพื้นที่กลุ่มอันดามันของเรานะคะทั้งจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและก็รัฐบุรุษเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะมูลนิธิรักเมืองไทยและก็มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และก็ปัจจุบันค่ะได้จัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงอีกหลายๆภาคส่วนค่ะสำหรับในกิจกรรมสำคัญของโครงการในระยะแรกๆนะก็จะนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานทวีแล้วก็สบายย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์นะแล้วก็สร้างความประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติค่ะในทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะซึ่งในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของภาคกลางและก็ภาคจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะซึ่งจะมีจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการ120คนค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกันในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็ได้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะนอกจากในส่วนของพิธีการสำคัญในวันนี้แล้วนะคะในส่วนของพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาของเราก็จะไปร่วมถ่ายทอดเสียงในช่วงพิธีเปิดกันด้วยรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมถ่ายทอดสดในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่47นะคะน้องๆค่ะก็ได้มีการมาร่วมกิจกรรมแล้วก่อนล่วงหน้าแล้วหลากหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องๆเดินทางมาถึงในส่วนของจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนั้นน้องๆก็เดินทางมาจนถึงจังหวัดพังงาแล้วก็มีทางด้านนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องๆด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของถัดมานะคะน้องก็จะมีในส่วนของค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมพูงาค่ะก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะต่างๆให้มอบความรู้ตรงนี้ให้กับน้องๆเยาวชนของเรานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการดำรงชีวิตค่ะก็จะมีในเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากพี่ๆจากโรงพยาบาลพังงาค่ะก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นค่ะแล้วก็การป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นค่ะโดยสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงเย็นนี้คุณผู้ฟังคะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้เข้าไปทักทายนะทักทายน้องๆเยาวชนแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องๆสู่จังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะถัดมาค่ะน้องๆก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีไปเยี่ยมชมการแสดงนะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอะควาเรียมภูเก็ตนั่นเองนะคะน้องๆก็จะมีในเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้พบเจอมาก็สามารถที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากห้องเรียนก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่น้องๆจะได้รับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีการเข้ารับฟังในเรื่องของศึกษาดูงานรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในส่วนของมัสยิดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็สถาบันสำคัญของชาตินะคะณพิพิธภัณฑ์เบญยรัตน์ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัฒนการธรรมชาตินะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าในทั้ง3จังหวัดเนี่ยน้องๆได้ศึกษาดูงานอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้องๆก็ได้มีการเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ค่ะเป็นกิจกรรมที่นำวิทยากรนะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องตำรวจไทยใส่ใจประชาชนค่ะจึงได้รับความรู้จากพี่ๆนะคะที่เป็นทีมวิทยากรนะคะก็มาให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ค่ะในช่วงเช้านะคะน้องๆก็จะมีการฝึกซ้อมในส่วนของพิธีเปิดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100 MHz ก็สามารถรับฟังวิทยุในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิเศษในการถ่ายทอดพิธีเปิดสานใจไทยสู่ใจใต้ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปค่ะและนอกจากพิธีเปิดที่สำคัญในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนี้ค่ะน้องๆก็จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะนำน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง3จังหวัดค่ะก็จะมีตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะโดยน้องๆก็จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นระยะเวลาจำนวน15วันนะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของวันที่22ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพิธีปิดในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะแล้วก็จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะในวันที่23ตุลาคมค่ะแล้วก็นำโดยคณะเยาวชนและพี่เลี้ยง ก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากันค่ะก็ถือว่าในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดนะคะภาคใต้ค่ะก็ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลให้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมเคลื่อนมาพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของประเทศไทยค่ะในระยะนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสทกระบี่ค่ะสทภูเก็ตค่ะสทตะกั่วป่าแล้วก็สทระนองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามจากวิทยุ FM 100 MHz กันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จาก Facebook Live สทพังงาเรดิโออีกช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรวมไปถึงน้องๆฝนด้วยกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
1: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่ 14 ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
6: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
5: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้า

0: เหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
2: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมอำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่

0: ื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
3: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์เขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
5: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไทยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ96
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 96.31 ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
8: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
9: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
8: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี 2569 เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
10: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำตั้งระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA
14: ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
15: ครับผมก็แรกผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานาโกย่าแล้วครับแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้าระวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาทุกคนไทยไปอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับ
14: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบILCA6 พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏาน9 การฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
17: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-7185-11ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไรพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผัดๆอยู่เจ้าข้าวเชียว
1: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
0: ใช่ในป่านี้ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนำไอ้เถอะพี
1: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
0: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
5: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันถึงสุขเวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13 นาฬิกาหลังข่าวภาค12 นาฬิกานะครับจนถึง14 นาฬิกาวันนี้พบกับดีเจชัดนะครับแล้วก็ดีเจน้องส้มนะครับทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับในเดือนตุลาคมเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพังงากันแล้วนะครับแน่นอนว่าการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ2 แห่งก็จะเปิดทำการท่องเที่ยวแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยไปเกาะติดการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกันเดี๋ยวจะมีทางด้านผู้ร่วมรายการนะครับก็จะมาพูดคุยในรายการกับเราผ่านเสียงโทรศัพท์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับแล้วก็บอกกันก่อนว่าวันนี้แฟนๆรายการอสม.แล้วก็รายการของทางพี่น้อง

0: พื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์และก็อยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับผู้ร่วมรายการของเราพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
0: ครับให้ท่านหัวหน้าได้แนะนำตัวอีกครั้งนึงครับผม
1: ครับผมชื่อชัยพฤกษ์วีระวงศ์นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันครับ
0: ครับ
1: ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ
0: ครับหัวหน้าครับพูดถึงเรื่องของความพร้อมณขณะนี้เป็นไงบ้างครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับปีนี้คิดว่าความพร้อมของอุทยานเนี่ยน่าจะพร้อม 100% นะครับ
0: คร
1: ับ ทางอุทยานก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ต่างๆจุดดำน้ำทั้งดำน้ำลึกดำน้ำตื้นนะครับเราก็ทำการติดทุ่นนะครับทุ่นเรือทุ่นจอดเรือแล้วก็ทุ่นไข่ปลาสำหรับเล่นน้ำทั้งทุ่นเหลืองทุ่นแดงนะครับเป็นที่ครบจำนวนหมดทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะตาชัยแล้วก็เกาะบอนนะครับตอนนี้ 100% ครับทุ่นทุกอย่างพร้อมเราได้อบรมเจ้าหน้าที่อำนวยรักษาความปลอดภัยไลฟ์การ์ดไว้จำนวน20คนนะครับหลักสูตร7วันเข้มข้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยหน่วยทหารเรือได้มาร่วมเป็นครูฝึกก็คิดว่าการพร้อมในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวปีนี้เรามีความพร้อมนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือวันที่12เนี้ยเราจะมีการเปิดกิจกรรมการเก็บเซฟซิมิลันนะครับซึ่งเราจะมีการบูรณาการจำนวนผู้คนบูรณาการทุกภาคส่วนผู้ประกอบการหน่วยราชการท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับหน่วยทหารเรือประมาณ500นาย500คนครับทำกิจกรรมในการเก็บขยะทั้งเก็บขยะใต้ทะเลเก็บขยะบนฝั่งนะครับปล่อยเต่าแล้วก็สร้างบ้านให้ปูเสฉวนนะครับ
0: ครับเรื่องของกิจกรรมนี้ครับหัวหน้าครับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างครับผม
1: เป้าหมายครับก็มีหลักๆก็คือผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกนะครับแล้วก็มีทางอำเภอนะทั้งเรียนเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกเทศบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็หน่วยทหารเรือเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเราเนี่ยครับเข้ามาร่วมกันกิจกรรมเก็บขยะนะครับกันแล้วก็ปล่อยเต่ากันครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องของกิจกรรมเซฟซิมิลันนะครับมันมีกำหนดการคร่าวๆยังไงบ้างครับท่านหัวหน้าครับผม
1: ก็กำหนดการคร่าวๆก็น่าจะรวมตัวการลงเรือในวันที่12ช่วงเช้าวันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปทำกิจกรรมกันที่เกาะ4นะครับเปิดมีประธานเปิดกิจกรรมการเก็บขยะกันแล้วปล่อยเต่าทะเลทางบานปูสีชวนแล้วก็ทานอาหารเที่ยงกันนะครับทานเที่ยงเสร็จก็ช่วงบ่ายก็จะเดินทางกลับกันครับ
0: ครับก็ใครที่สนใจบุคคลภายนอกนี้สามารถร่วมได้ไหมครับหัวหน้า
1: ตอนนี้คนภายนอกก็เต็มแล้วครับเรารับเปิดรับสมัครกันมาตั้งระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็รวมแล้วได้ทั้งหมดก็จำนวนประมาณ500คนครับ
0: 500คนอ๋อเดี๋ยววันนั้นก
1: ็500คน
0: คงจะมีความคึกคักแล้วก็คงจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะเก็บเซฟซิมิลันก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจุดสำคัญสำคัญสักครั้งหนึ่งครับหัวหน้าครับให้ผู้ที่อาจจะยังไม่เคยไปสัมผัสที่ซิมิลันได้รับทราบกันครับผม
1: แหล่งท่องเที่ยวก็มีกิจกรรมหลักๆก็สองสามอย่างกิจกรรมนะครับกิจกรรมหลักๆก็คือดำน้ำตื้นนะครับดำน้ำตื้นก็มีที่เกาะว่าบริเวณเกาะซีมีทั้งหาดเล็กหาดหน้าหาดหลังหาดเล็กหาดหน้าแล้วก็มีที่เกาะแปดก็มีด้านหน้าเกาะแปดแล้วก็มีการเดินแล้วก็มีดำน้ำลึกก็จะมีที่เกาะตาชัยเกาะบอนเกาะ4เกาะ8มีทุกจุดนะครับมีหลายที่แล้วก็มีกิจกรรมเดินชมธรรมชาติแล้วก็ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติต่างๆมีทั้งเกาะที่เกาะ8นะครับไปถ่ายรูปที่จุดเช็คอินหินเรือใบอย่างเงี้ยครับครับ
0: ครับวันนี้ก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีการโพสต์ลงบนหน้าเพจนะครับว่ามีโลมากระโดดกว่า100ตัวอันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันส่งผลหรือว่ามันสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
1: ครับส่งผลสัตว์ทะเลหายากสั

0: ทะ
1: ค
0: เล
1: รับ
0: ที่มาแสดงให้เห็นถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเนี่ยครับมีความหลากหลายมีอาหารของสัตว์ทะเลมีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วก็แสดงผลถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของการขยายพันธุ์การมีแหล่งที่อยู่อาศัยไม่โดนรบกวนนะครับแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่เป็นภัยต่อสัตว์ทะเลเนี่ยน้อยมีน้อยทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยสามารถที่ขยายพันธุ์ได้จำนวนเยอะแล้วก็แสดงตัวให้เห็นเป็นจำนวนมากครับ
1: ครับครับเรื่องของในพื้นที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราเปิดให้เฉพาะการเข้าไปแบบเป็นเดย์ทริปครับหัวหน้าครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีการดูแลปรับปรุงเรื่องของเรือนพักรับรองยังไงบ้างครับผม
0: ครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่ต้องเร่งทำก็คือเรื่องของการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอาคารสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเรือนประทับนะครับที่เกาะ4ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมเรือนประทับเกือบเสร็จ 100% นะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มุมต่างๆที่อำนวยเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจการเดินเที่ยวชมธรรมชาติการดูแลความสวยงามเรื่องของสัตว์เรื่องดูไปดูปูไก่ไปดูไอสัตว์นกชาปีไหนอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีป้ายสื่อความหมายให้ทุกจุดนะครับดูแลแล้วก็มีเจ้าที่ให้ความสะดวกสบายทั้งรอบๆเกาะครับมีทั้งเราจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวครับ
1: ครับคาดว่าในห้วงแรกๆนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปมากน้อยเพียงไหนยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
0: ในเรื่องปกติถ้าเริ่มเปิดนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมีทั้งหมดก็คือ CC ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะตายยังไม่ใช่ต่อใช้ฮะเกาะ4เกาะ8เกาะบอลอะไรเนี่ยครับรวมแล้วก็ประมาณ 3,500 คนนะครับแต่ช่วงแรกนี้น่าจะอยู่ประมาณหลักพันคนนะครับประมาณ 1,000 คนครับ
1: ครับจากภาพที่เรานำเสนอไปด้วยนะครับก็เรื่องของการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบนหน้าเล่าบรรยากาศสักนิดนึงครับผม
0: โอ้การฝึกซ้อมรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าครูนะครับได้บอกว่าทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยได้พัฒนาการดีมากนะครับโดยเราประเมินครูก็ประเมินเรื่องของศักยภาพที่มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่จะมีความตั้งใจในการฝึกแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่สูงขึ้นครับสูงขึ้นครับ
1: ครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ประกอบการได้เข้าไปท่องเที่ยวยังไงบ้างครับรวมถึงท่องเที่ยวแล้วดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันยังไงบ้างครับหัวหน้าครับเชิญครับ
0: ครับผมก็ขอเชิญนะครับทั้งพี่น้องชาวจังหวัดพังงาคนไทยในประเทศไทยนะครับและคนทุกจังหวัดนะครับที่อยู่ทุกภาคนะครับให้มาชื่นชมทะเลไทยเรานะครับซึ่งเป็นทะเลที่สวยงามติดระดับโลกนะครับซึ่งเป็นอัญมณีที่มีค่าเป็นมรดกอาเซียนนะครับมีคุณค่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพทางโดยเฉพาะทางสัตว์ทะเลหายากปะการังที่สวยงามติดอันดับโลกแล้วก็มีสัตว์ทะเลที่มาให้เราชมพวกปลาต่างๆนะครับมากมายเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มาหาความมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับหาความให้ทุกให้ร่างกายได้ผ่อนคลายในเรื่องของเก็บความสุขนะครับกับครอบครัวในอุทยานสิมิลันนะครับขอทางอุทยานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของความสะดวกสบายปลอดภัยให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเราจะดูแลดีที่สุดครับ
1: ครับครับขอบคุณมากนะครับท่านหัวหน้าครับโอกาสหน้าจะได้พูดคุยกันใหม่ในประเด็นต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับขอบพระคุณครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับนั่นเป็นเสียงของคุณชัยพฤกษ์วีระวงศ์นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับเขาก็มีการดำเนินการนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับทั้งด้านความปลอดภัยการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุนะครับแล้วก็การจัดวางทุ่นในการเตรียมการที่จะว่าตรงไหนเป็นจุดสามารถดำน้ำได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าไปกดดูในเพจนะครับอย่างวันนี้เขาก็นำเสนอเมื่อวานเนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องของโลมากระโดดกว่า100ตัวโผล่โชว์ตัวต้อนรับก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันพบฝูงโลมากระโดดหรือว่าสปินเนอร์ดอลฟินนะครับกว่า100ตัวขณะ ปฏิบัติภารกิจนะครับการพบเห็นฝูงโลมาจำนวนมากในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่เจ้าหน้าที่และสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวพร้อมกับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ให้กลับมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและร่วมกันท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อรักษาท้องทะเลซิมิลันให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปนั่นเองนะครับเป็นภาพที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับโดยชุดปฏิบัติการดำน้ำของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆนะที่เขาก็เหมือนกับเป็นการเหลืออีก15วันตอนนี้มันก็เหลืออีกกี่วันก็นับถอยหลังไปก็เหลือประมาณสัก12วันที่เราจะได้เข้าไปท่องเที่ยวแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะตั้งตารอแล้วก็เหมือนกับถ้าได้ไปเป็นกลุ่มแรกๆกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่แบบยังมีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้เขาก็มีกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันนะครับโดยเก็บขยะชายหาดเก็บขยะใต้น้ำและคืนบ้านให้ปูเสฉวนรวมถึงปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลกันด้วยก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นนะครับพักก็จะมีกิจกรรม ออกจากท่าเทียบเรือทับละมุไปยังเกาะ8หรือเกาะซิมิลันนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดโครงการเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะทำกิจกรรมกันที่เกาะ8กันก่อนกับกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินเรือใบกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หลังจากนั้น 11:00 นถึง 12:00 นก็จะเดินทางไปยังเกาะเมียงหรือเกาะ4นะครับและก็จะเริ่มกิจกรรมอีกครั้งในช่วง 13:00 นกับกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติคืนบ้านให้ปูเสฉวนทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดหน้าและหาดเล็กและกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 14:30 นก็จะเดินทางกลับและคาดว่าจะเดินทางกลับถึงท่าเรือทับละมุเวลา 16:00 แต่ว่าก็อาจจะเน้นไปในทางผู้นำท้องถิ่นในอำเภอผู้บริหารต่างๆนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวนั่นเองนะครับช่วงนี้เราจะพักฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินและเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาพูดคุยในเรื่องอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อกับสารพันจันทร์ถึงสุขครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ครั้งกับรายการ3นาทีไปกันท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเด็กซึ่งเป็นนักจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่อะไรได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเสียหายจากการทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้เพื่อให้การดูแลเด็กข้อที่1สอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามมิให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความชันโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาจารย์เด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงที่ต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้ในการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณการทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับนี้รายการมาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

กลับเข้าสู่อีกช่วงนึงครับกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับดีเจชัดนะครับทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับที่พร้อมเปิดทำการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่15ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็พร้อมๆกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่เปิดปิดในห้วงเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเปิดให้ได้ท่องเที่ยวจนถึง15พฤษภาคม2570นะครับจุดที่มีความแตกต่างกันก็คือที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนั้นเปิดให้ท่องเที่ยวแบบเดย์ทริปไม่มีการให้พักค้างแรมบนเกาะนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบเป็นเรือนประทับซึ่งก็มีการซ่อมแซมมีการทำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะมีที่พักให้นะครับทั้งรูปแบบของการเป็นเต็นท์พักและก็เป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะครับแต่ว่าบ้านพักเป็นหลังๆเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องเข้าไปทำการจองล่วงหน้าผ่านช่องทางของการจองที่พักบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับของอุทยานแห่งชาติต่างๆเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็กำหนดวันแต่ว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเหมือนกับจะเต็มแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจไปท่องเที่ยวกันมากทีเดียวสำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็อาจจะมีการปิดบางจุดที่มันมีความเสี่ยงมีกระแสลมแรงที่อาจจะไม่เหมาะกับการกางเต็นท์ก็จะเปลี่ยนให้ได้พักค้างแรมในจุดกางเต็นท์ที่จำกัดไว้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะให้กางเต็นท์ที่ช่องขาดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยววันที่14ก่อนที่จะเปิด1วันเนี่ยนะครับก็ทราบมาจากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ด้วยเหมือนกันว่าจะมีกิจกรรมการทำคล้ายๆเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่แหละครับก็คือเตรียมความพร้อมเตรียมทำความสะอาดมีการจัดวางแนวทุ่นที่จะเป็นเครื่องหมายว่าตรงไหนที่สามารถดำน้ำได้บ้างนะครับเพราะว่าพบว่ามีปัญหาในเรื่องของปะการังที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีปะการังฟอกขาวนะครับก็ทำให้จุดของการดำน้ำก็อาจจะจำกัดลงไปกว่าเดิมจากปีที่ผ่านๆมาเพื่อที่จะให้ปะการังได้มีโอกาสได้ฟื้นตัวนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับทีนี้กลับมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็อยู่ในโซนของตะกั่วป่านะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางม้าลายแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังครับในประเด็นนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งเดินหน้าคดีถึงที่สุดนะครับผู้ก่อเหตุชนนักท่องเที่ยวเยอรมันเข้ามอบตัวรับสารภาพนะครับจังหวัดพังงาเร่งดำเนินการกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายอายุ64ปีและ63ปีที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนขณะเดินข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าร้านออคิดเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าเมื่อคืนวันที่2ตุลาคม2569ก่อนเสียชีวิตทั้ง2รายเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและศูนย์การแพทย์เขาหลักเข้าให้การช่วยเหลือและนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนนะครับขณะที่ตำรวจสภ.เขาหลักลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ TAC พังงาได้ประสานตำรวจท่องเที่ยวกู้ภัยศูนย์การแพทย์เขาหลักสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีบริษัทเอเจนซี่และโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเข้าพักเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหลังจากนั้นนายวีรพงศ์อายุ37ปีผู้ต้องสงสัยในคดีได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เขาหลักให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับโดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาได้แก่กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและไม่แจ้งต่อไม่แจ้งเหตุนะครับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมส่งตัวพร้อมส่งตัวอย่างปัสสาวะและเลือดของผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไปนะครับนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการการทำงานติดตามความคืบหน้าคดีและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
อย่างถึงที่สุดตามกฎหมายนะครับพร้อมกำชับให้ดูแลอำนวยความสะดวกและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งนี้จังหวัดพังงาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของนักท่องเที่ยวทั้ง2รายต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าของเรานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์บริเวณที่ข้ามทางม้าลายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็กลับเกิดเหตุสลดและก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้เราใช้รถใช้ถนนกันอย่างมีสติในทุกๆพื้นที่กันด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องของเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ในคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสวทพังงามาให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าของเราเองก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเปิดรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งพังงาเปิดพื้นที่เรียนรู้เยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่น47สัมผัสวิถีศาสนาชุมชนสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับ4ตุลาคม2569เยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่น47จากพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเดินทางศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาผ่านกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเปิดประสบการณ์จากพื้นที่จริงและพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ช่วงเช้าเยาวชนก็เดินทางไปยังวัดควนกะไหลหมู่2ตำบลควนกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีพระประสาทสารโสพลชัยวัฒน์อิสระธรรมโมเจ้าอาวาสวัดควนกะไหลและเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดหลักคิดและแนวปฏิบัติทางศาสนาพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้และคณะร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนจากนั้นเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นณตลาดลองแลหรือตลาดหรือหลาดลองแลนะครับสัมผัสบรรยากาศตลาดวิถีชุมชนที่รวบรวมอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองพร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงวิถีการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน 18:30 นเมื่อวานนี้นายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พบปะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการที่โรงแรมภูงาจังหวัดพังงาโดยมีนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมพบปะและให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆการเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดพังงาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชุมชนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรอฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จากสวทพังงานะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับติดตามกันใหม่กับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการแนะนำเพลงเข้าสู่รายการสวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะคลื่น FM 100เมกะเฮิรตซ์ค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์และดิฉันนางสาวสาลิหาอุสมาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: และดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สืบเนื่องมานะคะเป็นปีที่เป็นรุ่นที่47ซึ่งในปีนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็จะมีพิธีเปิดในวันนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีพิธีเปิดนะคะที่บริเวณห้องประชุมใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยจะมีทางด้านของประธานในพิธีนะคะก็จะเดินทางมายังที่ห้องประชุมโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดจากดำริของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีค่ะยะลานราธิวาสตูลแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจนะค่ะนาทวีเทพาแล้วก็สบายย้อยค่ะในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์เพื่อการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ในปีนี้ค่ะปี2569ก็ทางมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็ได้มีการพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจนะคะซึ่งมีจำนวนมากเลยนะที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งในส่วนของโครงการนะคะก็จะแบ่งเป็น2โครงการควบคู่ไปด้วยกันค่ะซึ่งจะมีในส่วนของพื้นที่ภาคกลางและก็ในส่วนของวันนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันค่ะ
0: ค่ะในส่วนที่เป็นภาพบรรยากาศณตอนนี้นะคะซึ่งเราก็ถ่ายทอดเสียงนะคะที่บริเวณโรงแรมประห้องประชุมนะคะใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะบริเวณหน้าห้องประชุมแห่งนี้ก็จะมีทางด้านของแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คณะกรรมการผู้มีเกียรติรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์นะคะแล้วก็เยาวชนนะคะพร้อมที่ในห้องประชุมแห่งนี้ทั้งนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงของเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีประธานในพิธีค่ะพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ก็จะเดินทางเข้ามาถึงห้องประชุมแห่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการชมวีดิทัศน์นะคะในส่วนของภาพกิจกรรมรวมไปถึงพันธกิจนะคะที่น้องๆได้ไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงานะคะน้องๆก็ได้ไปเยี่ยมชมไปทัศนศึกษาในส่วนของพหุวัฒนธรรมนะคะที่มัสยิดค่ะที่อำเภอท้ายเมืองนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการทัศนศึกษาเพื่อแหล่งเรียนรู้จากที่น้องๆไม่ได้มีประสบการณ์จากในห้องเรียนเท่านั้นนะคะออกมาเรียนรู้กันนอกห้องเรียนนะที่จังหวัดพังงาค่ะ
0: ค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะคะในส่วนของภาพกิจกรรมในส่วนของพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะนอกเหนือจากทางวิทยุหรือว่าคลื่น FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วนะคะทางด้านของสวท.ที่ร่วมรับสัญญาณนะคะก็ยังสามารถรับชมนะคะทาง NBT ภาคใต้กันด้วยนะคะในส่วนของบรรยากาศเหล่านี้นะคะที่จะส่งต่อให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามในส่วนของการเปิดพิธีในครั้งนี้กันด้วยค่ะ
1: ซึ่งน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะไม่ได้เพิ่งมาในวันนี้เท่านั้นนะคะน้องๆมาอยู่ที่ในพื้นที่3จังหวัดนี้นะคะมาตั้งแต่วันที่25แล้วนะคะซึ่งในแต่ละวันค่ะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะที่จะนำพาน้องๆค่ะเพื่อที่จะได้รับความรู้นอกห้องเรียนตรงนี้แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมทักษะเพื่อที่จะให้น้องๆได้นำไปใช้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะตอบสนองนะคะในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของเรื่องของการจัดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะวัตถุประสงค์อันดับแรกเลยนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้รวมไปถึงประสบการณ์ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเยาวชนนะคะในการตระหนักความเป็นไทยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจเรื่องของการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการอยู่ร่วมกันถึงความแตกต่างแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็พัฒนาเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นนะคะรวมทั้งประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีจำนวน120คนนะคะจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะและในส่วนของในวันนี้ค่ะหลังจากที่มีการเปิดพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในส่วนของน้องๆเยาวชนที่จะไปอยู่พักนักกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะมีด้วยกันถึง20ครอบครัวนะคะครอบครัวละ2คนเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ในสังคมถึงได้ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์นี้นะคะก็จะได้มอบในเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมไปถึงการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็การใช้ชีวิตต่างพื้นที่ในส่วนของภูมิลำเนานะคะน้องๆก็จะได้รับในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆมากมายค่ะ
0: ค่ะณตอนนี้นะคะประธานในพิธีของเราก็เดินทางมายังห้องประชุมโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเล

0: ขออนุญาตนะคะ
1: ผู้มีเกียรติเคารพครับ
0: ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้น้องๆหันไป

ผู้มีเกียรติเคารพครับในห่วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันตามลำดับต่อไปนั้นในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เพื่อร่วมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีขอเรียนเชิญครับ

0: กับเรียนพระเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นายอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายอามัดและเยาะผู้แทนจุฬาราชมนตรีและประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นายเอกรัตน์หลีเซนเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้และหัวหน้าคณะทำงานพลตรีสุภฤกษ์จันจาวิจักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลโทชาคริตปูจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลเรือโทณัฐพลพรมขุนทองรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือนาวาอากาศเอกวิโรจน์นูยิ้มผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศพลตรีโทวิมลพิทักษ์บูรพาผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเขตรัฐชาญสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองผู้แทนอธิบดีกรมการปกครองนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวสุริดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลตะมันและครอบครูปฐมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายพิญโยรุ่งสมัยขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันและขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการณห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในวันนี้ครับท่านผู้เกียรติครับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นั้นเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับลำดับแรกของการจัดพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์การดำเนินงานโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในลำดับแรกนี้ขอเรียนเชิญรับชมครับ
1: เจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ดำริให้เกิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นในปีพ.ศ. 2548ด้วยความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในหลากหลายมิติอันเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองถิ่นที่อยู่อาศัยและพัฒนาสังคมให้มีความสมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจากวันแรกจนถึงวันนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องส่งต่อโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ความหลากหลายและสร้างเครือข่ายมิตรภาพระหว่างผู้คนจากต่างพื้นที่และในปี2569ก้าวสำคัญที่ได้เดินทางมาถึงสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเยาวชน120คนได้เดินทางมาเรียนรู้และใช้ชีวิตใน3จังหวัดคือจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตผ่านกิจกรรมเรียนรู้และการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์หัวใจสำคัญของโครงการคือการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เรียนรู้ตั้งแต่วิถีชีวิตอาหารการทำงานไปจนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพราะบางครั้งความเข้าใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการบอกเล่าแต่เกิดจากการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้พูดคุยได้รับฟังและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันพังงากระบี่และภูเก็ตคือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสัมผัสการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทุกประสบการณ์คือบทเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา

แต่คือผู้ที่จะนำความรู้ความเข้าใจและมิตรภาพกลับไปส่งต่อให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมของตนเองสานต่อเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ให้คำว่าสานใจไทยสู่ใจใต้ยังคงเป็นสะพานเชื่อมผู้คนจากความแตกต่างไปสู่ความเข้าใจ

ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาที่ได้จัดทำวิธีทัศน์การดำเนินการโครงการในรุ่นที่47นะครับอันดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนเยาวชนจะได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับโดยขอเรียนเชิญตัวแทนเยาวชนชายนะครับนายมูฮัมหมัดลุตฟีราแดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนธรรมพิทยาคารอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี

0: راجا من السادة الهدور الهدور التكرم بالاستماع إلى هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable all the respecters, teachers, students, and all the parents, ladies and gentlemen, allow me your attention for a moment. เรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ป่าอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝั่งทะเลอันดามันผู้ใหญ่ใจดีแขกผู้มีเกียรติและครอบครัวอุปถัมภ์ทุกท่านครับกระผมนายมูฮัมหมัดลุตฟีราแดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนธรรมพิทยาคารอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนของเยาวชนในการกล่าวความรู้สึกในวันนี้การได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งทะเลอันดามันสำหรับพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงโอกาสในการเดินทางไปเรียนรู้หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นแต่ทว่ายังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้พบเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่แต่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาของโครงการจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่ามิตรภาพและความทรงจำดีๆที่จะอยู่กับพวกเราไปอีกนานในนามของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งทะเลอันดามันพวกเราต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคณะผู้จัดงานคณะครูและทุกฝ่ายที่มีส่วนในการสนับสนุนและมอบโอกาสอันมีค่านี้ให้แก่พวกเราพวกเราจะตั้งใจเรียนรู้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปพัฒนาตนเองรวมถึงส่งต่อความเข้าใจความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมสุดท้ายนี้ขอให้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เป็นจุดเริ่มต้นให้รู้จักในความหมายของคำว่าความรักความหมายของคำว่ามิตรภาพและความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมThanks for your kind and attention. Have a nice day and see you in another change. Shukran ala kulli istima wa ikhtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอบพระคุณครับ
1: คุณนะครับมูฮัมหมัดลุตฟีราแดงนะครับลำดับต่อไปครับเยาวชนหญิงนางสาวนูราอัสลีฮาสุขไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนจริยธรรมวิทยาอำเภอแว้งจังหวัดพระนาธิวาสขอเรียนเชิญครับ
2: เรียนพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้

0: อริยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารเจไทยสู่เจใต้คณะกรรมการดำเนินการผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝั่งทะเลอันดามันผู้ใหญ่ใจดีแขกผู้มีเกียรติและครอบครัวอุปถัมภ์ทุกท่านณที่นี้ดิฉันนางสาวนุชอัสลิฮาสุไทยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนจริยธรรมวิทยาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหนูรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกในพิธีเปิดของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พื้นที่47พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยเข้าใจว่าเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายแต่พอได้มาสัมผัสด้วยตนเองทำให้หนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นด้วยความอบอุ่นความเคารพและความเห็นอกเห็นใจจากคนที่เคยเชื่อว่าตนเองคุ้นเคยกับการเข้าสังคมอยู่แล้วโครงการนี้กลับยกระดับหัวใจและมุมมองของหนูให้ลึกซึ้งเกินกว่าจะหาจากสิ่งใดได้ตลอดระยะเวลาที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่หนูได้รับไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้หรือประสบการณ์แต่คือการได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ตั้งใจมอบโอกาสให้เด็กชายแดนภาคใต้อย่างพวกเราได้มีโอกาสเติมเต็มความฝันของตนเองขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสอันทรงคุณค่ายิ่งนี้ให้พวกเราได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนได้ได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ไม่เคยมีตำราหนังสือเรียนเล่มใดขอบคุณโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่นำพาพวกเราทุกคนมาพบเจอกันพบเจอกับมิตรภาพที่ต่างวัฒนธรรมต่างความคิดแต่กลับอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขสุดท้ายนี้หนูขอให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังพยายามและเฝ้ารอโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสารใจไทยสู่ใจใต้อย่าเพิ่งหมดหวังกับความเหนื่อยล้าเพราะไม่มีความตั้งใจใดที่ไร้ความหมายทุกการพัฒนาตนเองในวันนี้กำลังเจรนายเราในวันหน้าและในวันที่ความพยายามเดินทางมาเจอโอกาสคุณจะรู้เลยว่าทุกวินาทีที่เราไม่ย่อท้อมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราพยายามและภาคภูมิใจอย่างที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับนางสาวนุราอัสลิฮาสุไทยนะครับเยาวชนทั้งสองท่านครับสำหรับต่อไปก็เรียนเชิญผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์จะได้กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นตัวแทนของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันขอเรียนเชิญนายสุรศักดิ์สิทธิศักดิ์ครับ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านอารีวงศ์อริยะประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่เยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมนายสุรศักดิ์สิทธิศักดิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลยุงในฐานะครอบครัวอุปถัมภ์กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และขอต้อนรับเยาวชนทุกคนสู่จังหวัดพังงาจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งเขาป่านาเลและโลกสีครามและเพียบพร้อมด้วยความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายของผู้คนและศาสนาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายใต้พระบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ไทยช่วงเวลานี้แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันที่ลูกๆเยาวชนสารใจไทยจะใช้ชีวิตในอ้อมอกของครอบครัวอุปถัมภ์และจังหวัดพังงาแต่กับผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นห่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสายใยมิตรภาพที่มั่นคงกระผมเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่มาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากครอบครัวเราเท่านั้นแต่พวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมรุ่นและสังคมรอบข้างได้ตระหนักถึงการอยู่รวมกันและก้าวใจกันและที่สำคัญเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปและสุดท้ายนี้กระผมใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านอารีวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ที่ท่านได้ยืนหยัดสารต่อปณิธานของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตลอดมาขอขอบคุณท่านเอกรัตน์หลีเสินเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทยสู่ใจใต้และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่ท่านพ่อเมืองพังงาได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นบ้านแห่งความสุขที่พร้อมเป็นอ้อมอกสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นให้กับเยาวชนทุกคนครับขอขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับท่านผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์นะครับคุณสุรศักดิ์สิทธิศักดิ์ลำดับต่อไปขอเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนจะได้กล่าวต้อนรับครับขอเชิญท่านผู้ว่าครับ

0: ครับเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลิธิโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านอารีวงอรยะประธานกรรมการบริหารมูลิธิหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารครอบครัวอุปถัมภ์และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายไพรัชพิจยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้คัดเลือกจังหวัดพังงาเป็นตัวแทนในการให้การต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่เข้าสู่งานพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในวันนี้พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ได้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดละ20ครอบครัวซึ่งมีความพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันรวมทั้งประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในฐานะที่จังหวัดพังงาได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของ3จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่สุดท้ายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณคณะผู้จัดโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมตามโครงการนี้จะเป็นประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทุกคนในการที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปกับผมในนามของชาวจังหวัดพังงาและทุกภาคส่วนขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดพังงาด้วยความยินดียิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับท่านว่าราชการจังหวัดพังงาในแพทย์เพชรยวนครับสำหรับต่อไปก็เรียนเชิญท่านเอกรัตน์หลีเซ็นหัวหน้าโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันรุ่นที่47จะได้กล่าวรายงานขอเรียน

กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ในนามของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และผู้ที่มาร่วมงานณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานรองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอจันนาเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อเปิดโอกาสแก่เยาวชนที่สนใจมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมใน2พื้นที่ควบคู่กันไปดังนี้1โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ส่วนกลางจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคม2569โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนและครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัว2โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมพ.ศ. 2569ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ของการดำเนินการโดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ120คนและครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมทั้ง2พื้นที่มีความสอดคล้องกันในทุกกระบวนการภายใต้เนื้อหาหลักสูตรเดียวกันโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้1การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดำเนินการของกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและส่วนราชการในพื้นที่สองการเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สามการพัฒนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชื่อค่ายเยาวชนสมานฉันท์โดยจังหวัดพังงาสี่การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสย่านโอนทาภูเก็ตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เบญญารันพังงาและอีกหลายหลากหลายสถานที่ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยทั้ง3จังหวัดคือพังงากระบี่และภูเก็ตรับผิดชอบร่วมกันการเสริมสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วโดยสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการบัดนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอกราบเรียนเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์คณะกรรมการดำเนินการโครงการและท่านผู้มีเกียรติต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ

0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศพิธีเปิดนะคะโครงการสัญจรไทยสู่ชายใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็จะเป็นทางด้านของประธานในพิธีนะคะที่จะเดินทางนะคะอยู่ในห้องประชุมณแห่งนี้นะคะพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ก็จะเป็นประธานเปิดนะคะอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็หน้าสักครู่นะคะก็เป็นในส่วนของตัวแทนเยาวชนนะคะรวมไปถึงตัวแทนครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่กล่าวแสดงความรู้สึกและมีทางด้านของนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันรุ่นที่47กล่าวรายงานค่ะและอีกลำดับถัดไปนะคะก็จะมีทางด้านของพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะเป็นการกล่าวพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะ
1: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้คณะผู้บริหาร
2: บอกว่าฝนตก
1: ใจดี
2: ดีนะมาถึงก่อน
1: เยาวชน
2: ปิดแล้ว
1: ที่รักทุกคนครอบครัวผู้นำทุกท่านที่มารวมกันอยู่ณที่นี้ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกๆคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จะนับเป็นเยาวชนของโครงการของทางจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันก็จะเป็นรุ่นที่4นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับสิ่งที่พระท่านพลเอกเปรมท่านมีดำริไว้ก็อยากเล่าให้ฟังว่าท่านได้เคยพูดกับผมว่าอยากเห็นเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้ได้มีความรักมีความสามัคคีเหมือนกับในสมัยที่ท่านเป็นเยาวชนอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคนมุสลิมแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทผมเองได้เคยติดตามท่านมาที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้พบกับเพื่อนของท่านซึ่งเป็นคนมุสลิมด้วยท่านอย่างเยี่ยมเยียนกันแล้วก็พูดจากันเหมือนกับในสมัยที่ท่านยังเป็นเยาวชนอยู่พวกเราคงเข้าใจนะครับว่าคำพูดของเพื่อนๆ นั้นมันเป็นคำพูดที่เป็นภาษาของเยาวชนไม่ได้เป็นคำพูดที่ไพเราะสละสลวยแต่ว่ามันมีความกินใจจริงใจต่อกันอาจจะดูไม่สุภาพแต่ว่ามันแสดงถึงความผูกพันและความรักที่มีต่อกันนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นี้ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เป็นเหตุให้เกิดพหุวัฒนธรรมขึ้นมาในดินแดนของคาบสมุทรแห่งนี้ก็เป็นเวลา 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ผู้คนที่เดินทางจากทั้งทางภาคตะวันตกแล้วก็ทางภาคตะวันออกของคาบสมุทรแห่งนี้ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มาซื้อของในท้องถิ่นเพื่อกลับไปขายในบ้านเมืองของเขานั่นเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าพหุวัฒนธรรมเริ่มที่นี่เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าเราทบทวนดูให้ดีเราก็จะเห็นว่ามันมีการ เริ่มต้นแล้วก็มีการพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของศิลปะในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการค้าในเรื่องของการเดินทางจากเรือลำเล็กๆก็มาสู่เรือลำใหญ่จากชาติที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นชาติที่มาจากแดนไกลเข้ามาสู่ดินแดนของคาบสมุทรแห่งนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราควรจะทบทวนว่าเราได้มีพัฒนาการมาอย่างไรและเราจะควรจะเดินต่อไปข้างหน้ากันอย่างไรสิ่งที่เยาวชนทั้ง120คนที่ได้รับโอกาสมาอยู่ในพื้นที่ของชายฝั่งอันดามันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูแปลกแยกไปจากทางจังหวัดชายแดนภาคใต้มากนักแต่สิ่งที่หลานๆทุกคนจะได้เห็นก็คือการค้าการท่องเที่ยวการทำมาหากินซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ของเราทำไมถึงแตกต่างทำไมถึงไม่เหมือนกันก็อยากให้หลานๆทุกคนได้ลองไปคิดลองไปพิจารณาดูว่าเราจะปรับปรุงเราจะพัฒนาบ้านของเราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบให้มีความก้าวหน้าได้เหมือนกับทางชายฝั่งทะเลอันดามันได้ต่อไปในอนาคตหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้พยายามดำเนินการกันอย่างยิ่งเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นก็คือเรามีเพื่อนอีก320คนที่เดินทางไปในพื้นที่ของภาคกลางเพื่อน320คนนั้นเขาก็มีประสบการณ์อีก

0: เดินทางไปอยู่ในจังหวัดภาคกลางซึ่งก็เป็นรุ่น47เช่นเดียวกันสิ่งที่อยากจะฝากหลานๆทุกคนไว้ก็คือเราต้องเก็บทั้งภาพจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆไปให้เพื่อนๆเขาดูว่าเรามาที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนั้นเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเราได้เห็นสิ่งที่แปลกสิ่งที่ควรจะจดจำสิ่งที่ควรจะนำไปเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงในพื้นที่ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆทั้ง320คนนั้นซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็จะกลับมารวมกันในฐานะครอบครัวสานใจไทยสู่ชายใต้รุ่นที่47เมื่อเรามีวาระโอกาสเหล่านั้นเราก็ต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เราก็ต้องไปเลือกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราเพื่อนๆที่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับเราที่จะได้เดินทางมาทางชายฝั่งอันดามันนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเยาวชนทุกๆคนคำว่าพหุวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองได้กว้างๆว่ามันมีทั้งเรื่องเชื้อชาติศาสนาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามาศึกษาการให้ท่องแท้เหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะว่าจุดเริ่มต้นของคำว่าพหุวัฒนธรรมความเจริญของบ้านเมืองของเราที่เป็นอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรตามพลิงเมืองลังกาสุกะนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการเดินทางไปมาหาสู่ของผู้คนก็ทำให้เกิดความเจริญแต่บนพื้นฐานนั้นก็คือการที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลายความเชื่อเข้ามาอยู่รวมกันในพื้นที่ของสุวรรณภูมินั่นเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในปัจจุบันเราได้พัฒนามาเป็นคำว่าความเป็นไทยเหมือนอย่างที่เราร้องเพลงในเพลงชาติของเราเนี่ยนะครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีหลายเชื้อชาติแล้วก็รวมกันมีหลายภาษาซึ่งบนพื้นฐานอันนี้เองสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความเป็นไทยของเราแล้วก็คนต่างชาติเขาก็มองด้วยความทึ่งด้วยความรู้สึกที่ว่าบ้านเมืองของเรานั้นอยู่กันด้วยความสงบอยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่กันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือที่พูดภาษาอังกฤษว่า soft power นะครับอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลานานแล้วว่าเราจะรับแขกบ้านแขกเมืองผู้คนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลแล้วเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเมืองของเราอย่างไรประเทศอื่นๆเขาไม่มีโอกาสอย่างเราเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นจุดที่เป็นศูนย์รวม จุดที่มีความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ที่การเดินทางจะต้องมาบรรจบกันอยู่ที่บ้านเมืองของเราเหมือนกับที่คาบสมุทรแห่งนี้นั่นเป็นลักษณะที่เด่นแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นคนไทยของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พระท่านพลเอกเปรมท่านได้พูดอยู่ตลอดเวลาเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมเมื่อเรามีความเป็นไทยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นธรรมเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันมากมายความเป็นธรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามตัวบทกฎหมายแต่มันเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเกิดขึ้นเพราะความอ่อนโยนเกิดขึ้นเพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นเพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราแล้วก็ดำรงอยู่ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนากันอย่างมาอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับเยาวชนทุกคนเรื่องของความเป็นธรรมนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะระหว่างคนต่อคนเมื่อสักครู่ฝนตกไฟดับนะครับฝนที่ตกลงมาเป็นเรื่องของธรรมชาติถึงเวลาธรรมชาติก็มีพลังเหนือกว่าสิ่งที่เราจัดทำขึ้นมาก็คือทำให้เกิดไฟดับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้เข้าใจว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้การที่เราจะอยู่กับธรรมชาติมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีส่วนที่เป็นทั้งพืชแล้วก็สัตว์ส่วนที่เป็นทะเลในบ้านเราก็มีมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลความพอดีความพอเพียงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่เราจะใช้สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติถ้าเราใช้มากเกินไปธรรมชาติก็จะเริ่มเสื่อมสลายแต่ในที่สุดธรรมชาติก็จะเอาคืนกับพวกเราเองเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเกิดสภาวะโลกร้อนเพราะว่าเราไม่ดูแลเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่ธรรมชาติจนในที่สุดบรรยากาศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นผู้รับเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นแต่เราก็ต้องคิดดูแล้วก็ต้องหาทางที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้เราเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วเราก็จะต้องหาวิธีการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้ได้นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญและโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จริงไม่ใช่เป็นการนำเยาวชนนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็พำนักอยู่กับครอบครัวประถมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นแต่เป็นการที่จะสร้างความรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความเข้าใจและความผูกพันต่อเพื่อนๆด้วยกันต่อครอบครัวผู้ทำแล้วก็นำความรู้ประสบการณ์ดังกล่าว กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสิ้นสุดจากการอบรมตามช่วงเวลาที่กำหนดในพื้นที่นี้แล้วก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้กลับไปช่วยกันในส่วนที่เป็นสมาคมของครอบครัวสารใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวของชุมชนและของประเทศชาติร่วมมือกับทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการสารใจไทยสู่ชายใต้รุ่นที่47แล้วขออวยพรให้การดำเนินการในทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จขอบคุณครับ
1: กราบขอบคุณครับท่านนายกมูลนิธิสารแจกไข่สุจัยใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านได้มอบโล่ที่เล็กให้กับผู้ที่สนับสนุนโครงการใต้ใต้ใต้ในพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันอันดับแรกขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรขอบพระคุณนะครับในพื้นที่จังหวัดพังงาท่านได้ดูแลเยาวชนในพื้นที่และส่วนราชการต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับทั้งคณะกรรมการและในส่วนของทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสารใจไทยสุดใจใต้ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันกับจังหวัดพังงานะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาครับนายอามัดและเยาะครับขอบคุณท่านกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับลำดับต่อไปครับท่านปลัดจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ครับในพื้นที่นะครับดูแลทั้งครอบครัวประถมที่คัดเลือกแล้วก็การไปพำนักกับครอบครัวประถมครับลำดับต่อไปท่านนายอำเภอตะกั่วทุ่งนายวิเชษสุยนันท์ครับอำเภอที่เยาวชนนะครับได้ไปพำนักกับครอบครัวประถมนายอำเภอทับปุตนายกิติพงศ์มณีศรีครับนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงจิมทับ

ลำดับต่อไปท่านประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดพังงานายสมศักดิ์ขาววิจิตรคุณปราโมทแหล่ทองคำนะครับจากโรงแรมภูงาที่ให้พำนักที่สถานที่จัดกิจกรรมและการพำนักของเยาวชนในโครงการนะครับในรุ่นทั้ง4รุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับลำดับต่อไปครับคุณนงนุชมายาการโรงแรมเลยเอราวัณพังงาครับสถานที่พิธีเปิดโครงการนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาพลตรวจตรีชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลครับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงานะครับนายชินกรจุนแก้วครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานแพทย์หญิงทิพยลักษณ์ต้นสกุลประเสริฐครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในบำรุงปิยะนามวานิชลำดับต่อไปนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดกระบี่นายอัสนาวีมุกคุระครับปลัดจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทย

นายอำเภอคลองท่อมนายจิรศักดิ์คงธนะถาวรสกุลครับลำดับต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมครับนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอกระทู้นายอัครพลสุธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอถลางนางสาววิไลลักษณ์เครืองผลประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกดร.โกมลดุ่มลักษณ์และประธานชมรมครอบครัวประถมจังหวัดภูเก็ตนางเพ็ญนภาพรหมมลิ

0: ครับขอบคุณครับสำหรับต่อไปก็เรียนเชิญท่านนายกมูลนิธิและคณะกรรมการผู้มีเกียรติทั้ง17ท่านนะครับจะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับทางเยาวชนทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียนเชิญนายอริวงศ์อารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสุขใจใต้
1: ก็เป็นในส่วนของพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่บริเวณห้องประชุมโรงแรมลีเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะ
2: ค่ะในส่วนของเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสจำนวน120คนนะคะแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตจำนวน60ครอบครัวค่ะโดยจะแบ่งเป็นจังหวัดพังงานะคะ20ครอบครัวได้แก่อำเภอตะกั่วป่าค่ะอำเภอทับปุดและก็อำเภอตะกั่วทุ่งค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะ20ครอบครัวได้แก่อำเภอคลองท่อมจังหวัดภูเก็ตค่ะ20ครอบครัวอำเภอเมืองอำเภอกระทู้และก็อำเภอถลางค่ะค่ะและลำดับถัดไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีประธานในพิธีนะคะโดยพลเอกสรยุทธ์ชลานนท์นะคะก็ได้มีการกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งท่านนะคะก็ได้มีการกล่าวโอวาทนะคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการวางรากฐานนะคะซึ่งที่เคยต้องการนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะพร้อมทั้งฝากนะคะในเรื่องของความเป็นไทยความเป็นธรรมให้กับเยาวชนได้เข้าใจเพื่อเติบโตนะคะเป็นพลเมืองดีของชาติสิ่งสำคัญที่สุดค่ะที่ท่านได้มอบให้ขึ้นคำขวัญ นะคะที่ว่าเกิดมาเนี่ยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งเยาวชนทุกรุ่นนะคะก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ประเทศชาติมาโดยตลอดนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่47นะคะซึ่งเยาวชนหลังจากนี้ค่ะก็จะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะก็มีด้วยกันถึง20ครอบครัวครอบครัวละ2คนนะคะทั้งนี้ค่ะเยาวชนเองก็ได้มีการศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่านำประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนาตามบริบทแต่ละพื้นที่แม้หลังจากที่จะสิ้นสุดโครงการในรุ่นนี้แล้วก็ขอให้ทำประโยชน์กับแผ่นดินต่อไปค่ะและในลำดับต่อจากนี้ค่ะผู้ฟังค่ะก็จะเป็นลำดับที่นำน้องๆ นะคะเยาวชนนะคะที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะถ่ายรูปนะคะกับเยาวชนทั้ง120คนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสตูลสงขลานราธิวาสยะลาและปัตตานีนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะมีทางด้านของประธานในพิธีอันเช่นมีส่วนของพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์นะคะรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรยวนและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกันด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่มีการส่งมอบเยาวชนทั้ง120คนไปแล้วนะคะที่ไปพักนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มารับในวันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งมีชุมชนที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นี่แหละค่ะก็จะมีแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปเยี่ยมน้องนะคะที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละจังหวัดที่ไปทำร่วมกับกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเยาวชนเดินทางกลับนะคะซึ่งทั้งนั้นนะคะในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะอำเภอนางทวีอำเภอเทพานะคะรวมไปถึงอำเภอสะบ้าย้อยนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะประสบการณ์ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะ ตลอดระยะเวลา30วันที่น้องๆจะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะนอกจากจะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆนอกจากห้องนอกห้องเรียนค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนนะคะรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในระยะเวลา15วันหลังจากนี้ซึ่งในวันนี้ค่ะทางครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะเดินทางมารับน้องๆด้วยตนเองโดยที่แต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีน้องๆกลับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจจำนวน2คนต่อครอบครัวค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมต่างๆหลังจากนี้นะคะก็จะ เป็นการให้น้องๆได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หลังจากนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมด้วยกันถึง120คนค่ะและจะมีครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตจำนวน60ครอบครัวนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาได้แก่20ครอบครัวนะคะก็ได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะและส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็20ครอบครัวค่ะก็ได้แก่อำเภอคลองท่อมค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็20ครอบครัวนะคะก็ได้แก่อำเภอเมืองกระทู้แล้วก็ทลานะคะซึ่งกิจกรรมก่อนจากนี้ค่ะก็จะมีน้องๆเยาวชนทั้ง120คนเนี่ยก็จะมีการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จะร่วมกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงไปทัศนศึกษาที่มัสยิดบางกลีปากีสถานนะคะร่วมรับฟังประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและไปทัศนศึกษาที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะซึ่งน้องๆเยาวชนเหล่านี้ค่ะก็จะนำประสบการณ์ที่ได้รับนี่แหละค่ะไปสานต่อหรือว่านำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรอย่างที่ท่านประธานในพิธีได้กล่าวนะคะทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้มีการกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวรวมไปถึงการทำมาหากินซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในพื้นที่ของ3จังหวัดนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะคะแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะไปต่อยอดในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไปค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะนี้เยาวชนยังได้เรียนรู้แล้วก็รับฟังในเรื่องบรรยายสำคัญนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาที่โรงแรมภูงานะคะก็จะมีในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะการฟื้นคืนชีพการ CPR นะคะการเรียนรู้ด้านสุขานามัยจากโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็เสริมการเรียนรู้ในเรื่องของตำรวจไทยใส่ใจประชาชนการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นนะคะแล้วก็การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นโดยสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาค่ะและหลังจากนี้ค่ะน้องๆก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทยก่อนที่จะกลับมารวมตัวกลางณที่แห่งนี้อีกครั้งนะในช่วงพิธีปิดในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสืบสร้างความรู้แล้วก็นำประสบการณ์ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเยาวชนนะคะเพื่อให้ตระหนักในความเป็นไทยและเกิดแรงบันดาลใจในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก็การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างค่ะและสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์พัฒนาเป็นสานสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อันดามันและครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะสนับสนุนให้เครือข่ายเยาวชนมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นพลังในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับทางราชการและภาคีอื่นๆอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะก็จะเห็นว่าน้องๆเยาวชนทั้ง120คนณห้องประชุมแห่งนี้นะคะรู้สึกตื้นตันใจเพราะว่าได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะในส่วนของให้โอกาสนะคะพร้อมที่จะแสดงความสามารถในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็สามารถที่จะไปสานต่อในเรื่องของบริบทในส่วนของการใช้ชีวิตรวมไปถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าเราจะเห็นว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันนี้นะคะน้องๆเยาวชนได้ไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมัสยิดหรือว่าจะเป็นในส่วนของวัดนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ต่างศาสนา
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็กิจกรรมที่สำคัญนะคะนอกจากน้องๆ120คนนะที่อยู่นะในพื้นที่ของอันกลุ่มอันดามันนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกเพื่อนๆอีกหนึ่งกลุ่มนะคะจำนวน320คนที่ได้ไปร่วมเปิดประสบการณ์ที่ส่วนโซนภาคกลางนะคะซึ่งในการเปิดลูกทัศน์นี้นะคะก็ให้เยาวชนได้เรียนรู้ในหลากหลายมิติค่ะแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์การเรียนรู้เท่าทันใน การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันค่ะรวมไปถึงการเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้ช่องทางและก็โอกาสในการเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะกลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองรวมถึงการสร้างพลังเครือข่ายให้กับเยาวชนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนถัดไปค่ะสำหรับในส่วนของโซนภาคกลางนะขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนของพื้นที่ภาคกลางกันสักนิดนึงค่ะก็จะมีในกรุงเทพมหานครค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดนครนายกจังหวัดนนทบุรีค่ะจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งในส่วนของพื้นที่ฝั่งอันดามันก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำน้องๆกลุ่มเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาร่วมกิจกรรมซึ่งในส่วนของปีนี้นะคะก็จัดเป็นรุ่นที่47จะมีน้องๆที่เข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียนที่1ในตลอดระยะเวลา30วันตั้งแต่กันยายนจนถึงตุลาคมค่ะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานนะคะในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันค่ะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนะจากหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายเอกชนแล้วก็รวมไปถึงมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะตลอดการจัดโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง27ตุลาคม2569ซึ่งก็มีพิธีเปิดในพื้นที่ของภาคกลางนะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะณอาคารสโมสรกองทัพบกกรุงเทพมหานครแล้วในวันนี้ค่ะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาก็มีการเปิดพิธีนะคะที่บริเวณโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงานะคะก็จะเป็นประธานเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะซึ่งในส่วนของคำที่ท่านประธานได้ฝากไว้นะคะก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั่นก็คือเป็นคำปณิธานนะคะอันแน่วแน่นะคะของคติพจน์ของอดีตประธานองคมนตรีหรือว่ารัฐบุรุษนะคะซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเสาหลักทางความคิดและแนวทางปฏิบัติที่ส่งต่อมายังเยาวชนในโครงการสานใจไทยสุขใจใต้

0: น้องๆเยาวชนเนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็มีความสุขในส่วนของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กันด้วยค่ะ
1: เพื่อที่จะให้เยาวชนนะคะได้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ค่ะโดยสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะอย่างเช่นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกรมการปกครองกรมการพัฒนาชุมชนค่ะจังหวัดและอำเภอค่ะรวมทั้งภาคเครือข่ายภาคเอกชนเช่นสถาบันการศึกษาปอนะนะคะสมาคมองค์การต่างๆค่ะเป็นต้นเพื่อที่จะดำเนินการประสานการพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บังเกิดแห่งความสุขสมานฉันท์และยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศในบริเวณห้องประชุมแห่งนี้นะคะที่บริเวณโรงแรมเลยเอราวัณนะคะบรรยากาศในส่วนของบนเวทีนะคะก็จะเป็นในส่วนของการมอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายภาพหมู่นะคะสำหรับในส่วนของน้องๆเยาวชนนะคะทั้ง120คนและก็จะมีทางด้านของการถ่ายภาพหมู่กับครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวนะคะก็ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาค่ะและจะลำดับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพหมู่พี่เลี้ยงนะคะและวิทยากรทั้ง1ประธานโทษค่ะ20คนนะคะทั้งนี้เองค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีการมอบนะคะเสื้อแจ็คเก็ตให้แก่เยาวชนแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนะคะรวมไปถึงมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนจำนวน23คนค่ะ
1: จะเกิดไปไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้ค่ะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งแรกค่ะที่เราจะได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้ในเรื่องของโครงการนี้นะคะสิ่งที่จะน้องๆจะได้รับเป็นแบบแรกคือประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องๆจะได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปสู่ภูมิลำเนาและก็บอกต่อให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆค่ะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆการเรียนและส่งต่อยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของบรรยากาศณตอนนี้นะคะที่คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะก็จะเป็นช่วงที่ทางด้านของประธานในพิธีค่ะมอบในเรื่องของเสื้อนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มอบไปกับน้องๆเยาวชนนะคะที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ทั้ง120คนก่อนที่จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในส่วนของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่ค่ะประมาณ60ครอบครัวครอบครัวละ20คนนะคะ20ครอบครัวครอบครัวละ2ท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศณเวลานี้เนี่ยอิ่มเพลนค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยรวมไปถึงมีรอยยิ้มแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่รอมาต้อนรับน้องๆเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูเสมือนบุตรหลานของท่านเองนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดแล้วก็เป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่47นะคะในพื้นที่ของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะ
1: ค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะนอกจากน้องๆในกลุ่มของรุ่นนี้รุ่นที่47แล้วก่อนหน้านี้ค่ะอีกหลากหลายรุ่นนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะน้องๆในเกือบพันกว่าคนหรือมากกว่า 1,000 คนใช่ไหมคะที่จะได้เข้าร่วมสานใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็นำเรื่องราวดีๆนำประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะคะกลับไปใช้ในภูมิลำเนาค่ะซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่เป็นเยาวชนมาจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มากมายเพื่อที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการดำเนินงานนะคะต่างๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตเพื่อที่จะนำพัฒนาให้กับสังคมในชุมชนเพื่อที่จะให้น้องๆและคนรุ่นหลังๆได้ดำเนินการชีวิตต่อไปค่ะ
0: ค่ะซึ่งสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและมูลนิธิเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างเข้มข้นนะคะโดยมีการพัฒนาสถาบันศึกษาปอนอค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยคนทำความดีใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งก็คือกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่กำลังขับเคลื่อนในพื้นที่นะคะก็ได้แก่การนำกลุ่มเยาวชนศิษย์เก่าค่ะผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอนอเป้าหมายด้วยกันถึง5แห่งนะคะครอบคลุม5จังหวัดเพื่อสืบสานปณิธานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะก็ได้แก่

0: จังหวัดสตูลสถาบันปอเนาะอุมุลฮาซานาอำเภอควนกาหลงจังหวัดนราธิวาสค่ะสถาบันศึกษาปอเนาะตำมีบุญคอฟิลีนอำเภอสุวิรินค่ะจังหวัดปัตตานีก็สถาบันศึกษาปอเนาะดารุกุรอานอำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาค่ะสถาบันศึกษาปอเนาะอันดารุสลามอำเภอสะบ้าย้อยนะคะก็เป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งที่5ที่เพิ่งระดมนะคะภูมิทัศน์แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
1: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะก็ได้เกิดจากสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะก็มาจากดำริของพลเอกเปรมปิยสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีค่ะยะลานราธิวาสสตูลและจังหวัดสงขลาในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดขออภัยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอจนะค่ะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะทางด้านมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะในได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อขยายโอกาสแก่เยาวชนที่สนใจมากขึ้นค่ะโดยทั้งนี้ค่ะในส่วนของโครงการไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ทะเลอันดามันเท่านั้นนะคะก็ยังมีในพื้นที่ส่วนภาคกลางกันด้วยซึ่งในส่วนของภาคกลางเนี่ยก็จะจัดแนวระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง27ตุลาคม2569ค่ะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนค่ะและในครั้งนี้ค่ะณฝั่งทะเลอันดามันค่ะก็จะมีในกลุ่มของจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตค่ะมีน้องๆเยาวชนนะคะที่เข้าร่วมโครงการ120คนซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่24กันยายน2569และจะไปสิ้นสุดในวันที่23ตุลาคม2569ค่ะซึ่งเต็มๆไปด้วย30วันที่น้องๆจะได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่าค่ะ
0: ค่ะซึ่งตลอดการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มีความเมตตาแล้วก็รับน้องๆนะคะรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆรวมไปถึงการให้ความเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะโดยเยาวชนเหล่านี้นะคะจะพักอาศัยแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวธรรมในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะจำนวน20ครอบครัวครอบครัวละ2คนค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะน้องๆเยาวชนก็จะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะและจะมีพิธีปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569นี้กันด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะก็อาจจะขาดไม่ได้นะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่เอ็นดูน้องๆ นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเหล่านี้ทั้ง120คนนี้ละค่ะเกิดมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในการใช้ชีวิตทั้งในพื้นที่เองรวมไปถึงต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าน้องๆเยาวชนเองอย่างที่เราได้เกริ่นไปก็มาจากในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสสตูลก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมาอยู่กับครอบครัวประถมซึ่งแท้ๆเลยก็อาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ด้วยความรักความห่วงใยของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะก็เอ็นดูน้องๆแล้วก็รักเสมือนเป็นบุตรหลานของท่านเองค่ะ
1: สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าประสบการณ์ที่น้องๆจะได้จากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ไม่ใช่เพียงแค่จะเป็นการเดินออกจากบ้านภูมิลำเนาเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของสร้างการสร้างโอกาสในหลายๆด้านที่จะส่งต่อในเรื่องของอนาคตแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาอาชีพของน้องๆรวมไปถึงการวางแผนในอนาคตว่าการที่น้องๆจะเดินก้าวต่อไปในการเรียนในสาขาใดนั้นเขาก็จะต้องมีในเรื่องของความคิดความฝันนะเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต ตั้งเป้าเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศที่บริเวณห้องประชุมแห่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นอิ่มอุ่นไปด้วยความรักนะคะทั้งผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประธานในพิธีนะคะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะคะที่เดินทางมาในส่วนของเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้รวมไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในครั้งนี้นะคะครอบครัวอุปถัมภ์นะคะที่เดินทางมารอรับน้องๆนะคะทั้ง120คนนะคะเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของตัวเองเสมือนเป็นบุตรหลานนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมกันต่อเนื่องนะคะซึ่งในแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีน้องๆที่เดินทางมาทั้ง120คนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะได้เรียนรู้พบปะเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ศาสนาต่างๆนะคะระเบียบประเพณีต่างๆวิถีชีวิตซึ่งหลักๆเหมือนที่ท่านประธานได้พูดนะคะนั่นก็คือมีความแตกต่างเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวรวมไปถึงการทำมาหากินด้วยการทำมาหากินด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากพื้นที่ของ3จังหวัดนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วถ้าเกิดว่ามาในส่วนของฝั่งทะเลอันดามันก็จะเป็นในส่วนของการทำประมงสักส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นน้องๆ นี่แหละค่ะหลังจากนี้น้องๆก็จะได้ไปเรียนรู้ชีวิตจริงรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดในพื้นที่3จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากที่จะในเรื่องของอาชีพของผู้ปกครองแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรนะคะสู่การดำเนินงานในเรื่องของการดูในเรื่องของวิถีชีวิตด้านการประมงค่ะและที่สำคัญค่ะผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่อยู่ร่วมกับน้องๆนั่นก็คือครูพี่เลี้ยงค
0: ่ะ
1: ที่จะคอยติดตามน้องๆในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆในตลอด30วันนี้ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอีกทั้งหลากหลายนะคะรวมไปถึงครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะที่จะนำน้องๆไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอนาคตด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งบรรยากาศนะห้องประชุมใหม่ฟ้าณขณะนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านของประธานในพิธีค่ะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะคะก็ไปพบปะน้องๆเยาวชนทั้ง120คนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะก่อนที่จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในส่วนของพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะก็เป็นเปิดพิธีอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางด้านของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์เดินทางนะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีพิธีปิดในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามในส่วนของการถ่ายทอดเสียงนะคะพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญรังสีค่ะและควบคุมการผลิตนายโสพลเที่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
1: ดิฉันอริสาเสียรัตน์ค่ะ
0: ก็จะลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็นำคุณผู้ฟังไปติดตามรายการปกติจากสถานีค่ะ

0: ุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
4: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้าง ในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราก็มีประเด็นในเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นจากพื้นที่ค่ะมาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

กลับมาช่วงนี้ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เรามาติดตามการเน้นเรื่องของการเกิดอุทกภัยค่ะในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็มีการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนนะของแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้นะจึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะติดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและก็ภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจัดระบบผลัดเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.นะคะเป็นศูนย์กลางกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ค่ะโดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นค่ะและในส่วนของการเยียวยานะคะในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะใช้เงินทดรองราชการค่ะโดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยโครงการนะคะก็จะครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมทั้ง3ภัยพิบัติแน่ได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่น้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะเกิน7วันก็จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งค่ะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนทั้ง

0: 945ครัวเรือนค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะโดยนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกันเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถานการณ์ให้คลี่คลายขึ้นนะซึ่งขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการเกิดฝนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่นะเครื่องสูบน้ำเครื่องจับกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่ค่ะอุปกรณ์กู้ภัยและก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก่อนเกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่มีการเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและก็อาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะหลักๆในช่วงนี้นะน้องๆก็จะทำกิจกรรมกันอยู่ที่โรงแรมภูงาค่ะในช่วงของวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ก็จะเป็นในช่วงของพิธีเปิดโครงการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเลอเอมราวัณพังงานะคะและในช่วงของเวลา14 นาฬิกาของวันนี้ค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิศูนย์ใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปัจจุบันค่ะก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะกิจกรรมสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน9จังหวัดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนเข้าร่วม120คนค่ะก็ได้นำมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลอันดามันค่ะทั้ง3จังหวัดนะคะจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะและในส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียนที่จะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการกันค่ะ
1: มาจากโรงเรียนนฤดินมูลนิธิอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะฝั่งทะเลอันดามันค่ะค่ะก็จังหวัดพังงานะคะก็หนูนะคะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คือถ้าทุกคนได้มาจังหวัดพังงาค่ะก็ควรที่จะศึกษาก่อนว่าสถานที่ในจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่ไหนบ้างที่

0: หมาะสมที่เราจะได้มาท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่เพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวหนูค่ะก็ยังได้มาได้ไปไม่ครบนะคะแต่ว่าแค่ได้มาแค่ถึงเท่านี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆทุกคนต้องได้มากันนะคะสักครั้งหนึ่งทุกคนต้องได้มาค่ะก็ขอบคุณค่ะ
1: และนี่ก็เป็นเสียงจากเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ

0: ับมาช่วงนี้ค่ะในช่วง PRD Service ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตามประเด็นในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมกินเจอย่างยิ่งใหญ่นะคะกลับมาอีกครั้งกับโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทกับเทศบาลเมืองพังงาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดกลาภูงาจังหวัดพังงาค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารประเพณีอันงดงามและก็ร่วมแบ่งปันอาหารเจให้กับประชาชนได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญร่วมกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมออกซุ้มอาหารเจร่วมแบ่งปันอาหารเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดพังงาให้อยู่สืบทอดกันต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการออกซุ้มอาหารเจได้ที่0945936519ค่ะคุณนุชรีเทศบาลเมืองพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกันอิ่มอร่อยอิ่มบุญการส่งต่อความสุขไปด้วยกันกับเทศกาลถือศีลกินผักอิ่มบุญ9บาทกับจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันกับพวกเราชาวจังหวัดพังงาในเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้ค่ะนอกจากวันที่เทศบาลจัดงานแล้วนะคะในตลอดช่วงเทศกาลค่ะตามศาลเจ้าต่างๆก็มีกิจกรรมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะอยากมาสัมผัสในส่วนของเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนค่ะสามารถมาร่วมถือศีลกินผักกับเราได้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะและมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์มาสร้างวัฒนธรรมอันดีและก็มาร่วมบุญในเรื่องของการถือศีลกินผักกินเจในปีนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะในช่วงถัดไปค่ะก็จะเป็นในช่วงของวันนี้มีประเด็นพบกับพี่แองเจิลและก็พี่อ้อมล้อมนะคะในประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันค่ะแล้วก็ติดตามรายการถัดไปในเวลา 16:30 นกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมก็คือพบกันกับพี่เอ็งเซิลและน้องอ้อมล้อมค่ะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอย่าง1ประเด็น2ประเด็นนะคะให้ขยี้ให้ได้ทราบแบบละเอียดกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการนับถอยหลัง IMF นะคะกับการที่ผู้แทนด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเนี่ยค่ะจากทั่วโลกเขาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดวันที่11ตุลาคมนี
3: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถามว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวอะไร
3: ท
2: ำไมจะต้องไปนับถอยหลังกับเขาด้วย อะไรแบบนี
3: ้
2: บอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะมีผลกันทั้งประเทศ อย่างน้อยๆค่ะเรื่องของผ้าที่เราเคยพูดกันแล้วว่าผ้าไทยไปไกลสู่สายตาชาวโลกนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
3: ค่ะ
2: นอกจากผ้าแล้วค่ะยังมีของที่ระลึกยังมีอาหารยังมีศิลปะวัฒนธรร
3: ม
2: ในแต่ละพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศจะถูกนำมาจัดแสดงให้กับผู้นำชาวต่างชาติที่มาในงานนี้ค่ะ
3: ค่ะและไม่ใช่แค่จัดแสดงด้วยใช่ไหมคะยังเป็นของที่ระลึกของฝากให้กับผู้นำที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยให้ได้รู้กันว่าเอ๊สินค้าไทยมันมีดีมีเสน่ห์อย่างไรแล้วถ้าเขาเห็นแล้วว่าอุ้ยมันแน่นอนว่าเขาต้องซื้อกลับไม้กับติดไม้ติดมือไปอย่างแน่นอนค่ะ
2: สินค้า GI หลายๆตัวค่ะก็ถูกหยิบมาใช้ในงานนี้ด้วยค่ะทั้งเอามาประกอบอาหารทั้งเอามาเป็นสินค้าที่ระลึกทั้งนำมาจำหน่ายภายในงานเชื่อว่าสินค้า GI บ้านเราเนี่ยอุตสาหะคัดสรรกันมาแล้วเน
3: า
2: ะสินค้า
3: คัดสรรบ้านเรากันมาแล้ว
2: สรรกันมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ถูกนำมาโชว์สายตาผู้นำชาวต่างชาติไม่แน่นะคะ อาจจะมีการสั่งซื้อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเกิดขึ้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะพูดถึง IMF ครั้งแรกที่เราได้ยินเราเป็นหนี้ต่างชาติถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเป็นผู้กู
3: ้
2: ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไปกู้กองทุนใน IMF แต่วันนี้ค่ะเราเปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะ
3: เราเป็นเจ้าภาพ
2: เรามาเป็นเจ้าภาพเรามาร่วมคิดเรามาร่วมวางเศรษฐกิจระดับโลกไปกับผู้นำด้านเศรษฐกิจระดับโลกถือว่าประเทศไทยของเราก็ไปไกลไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะอันนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่2แล้วนะคะในการจัดการประชุม IMF นะคะ
2: ค่ะจาก IMF เรามาต่อที่ภูเก็ต
3: ที่ภูเก็ตมีอะไร
2: ภูเก็ตช่วงนี้คึกคักเนื้อหอมค่ะถ้าจะพูดแล้วคึกคักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเนเน่ทำให้เกาะภูเก็ตนี่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยจนเขาบอกว่าคนไทยจ๋าน้องเนเน่เนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติคนไทยแล้วนะแต่ว่า
3: เป็นสมบัติทั้งโลก
2: เป็นสมบัติของคนทั้งโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจตอนที่ปรากฏการณ์น้องเนเน่ไปโชว์การแสดงใช่ไหมคะก็ชมกันทั้งโลกค่ะไม่ใช่ชมกันแค่เมืองไทยคนไทยเองนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าชมกันหน้าจอผ่านเฟซบุ๊กกันขนาดไหนพอกลับมาแล้วค่ะมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: ก็มีความคึกคักใช่ไหมคะคนก็อยากจะไปต้อนรับน้องเนเน
3: ่ใช
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็พอจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ Talk of the Town อย่างที่ พี่เอ็งเจนบอกและวันนี้4ตุลาคม
2: ค่ะ
3: มีเรือ2ลำค่ะเข้าจังหวัดภูเก็ตก็คือเรือ USS George HW Bush นะ
2: คะ
3: เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกเรือนึงก็คือเรือพิฆาตติดขีปนาวุธวิถีชื่อเรือว่า USS Delbert D. Black นะคะซึ่งมาถึงจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ใช่มาแค่เรือ2ลำนะคะภายในเรือมีลูกเรือทั้งหมดนะคะรวม2ลำแล้วเนี่ย 5,109 คน
2: ก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับชาวต่างชาติที่เป็นทหารที่มากับเรือเนี่ยค่ะ 5,000 กว่าคนเนี่ยค่ะเดินทางถึงเกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอ้สินค้าบริการต่างๆเนี่ยคึกคักน่าดูเลยนะคะพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพผ่านโซเชียลแล้วก่อนหน้านี้ไปที่ไหนนะ
3: ไปที่ชลบุรีสัตหีบพ
2: ั
3: ทยานะคะแล้วก็คือคักตอนนั้นเนี่ยเรือที่ไปที่ช่วงเดือนที่แล้วไปที่สัตหีบใช่ไหมคะก็ 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
2: 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
3: สร้างความคึกคักให้กับในพื้นที่เหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทหารชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ได้ฟังค่ะไม่ใช่แค่ 5,000 กว่าคน มาภูเก็ตบ้านเรานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความรู้หน่อยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า USS GeorgeHW Bush ค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นวัยนี้นะคะ
2: รู้จักดี
3: จะคุ้นชื่อมาก
2: มาก
3: ถ้าเป็นน้องเจนซีเนี่ยเขาจะงงกันแล้วว่าเป็นใคร
2: เป็นใคร
3: เป็นใครคะ
2: ที่มาของชื่อเรือ George H.W. Bush ซึ่งที่มาของชื่อเรือนี้ค่ะมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่41ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การเมืองท่านเป็นนักบินกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนแถมยังมีวีรกรรมคือเคยถูกยิงตกขณะที่ปฏิบัติภารกิจค่ะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรือดำน้ำ USS Finback นี้ค่ะทีนี้ความใหญ่ของเรือ USS George H.W.บูชเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเรือค่ะบรรทุกเครื่องบินลำที่10และลำสุดท้ายของชั้นนี้ได้เข้าประจำการเมื่อ10มกราคม2552ให้เราจินตนาการค่ะว่าเครื่องบินลำใหญ่
3: ใช่แล้วใหญ่แล้วเนาะเครื่องบินลำใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินอีก
2: ใช่เครื่องบินเนี่ยจะต้องมาอยู่บนเรือลำนี้ก็แปลว่าความสำคัญของเรือที่ใช้บรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือใหญ่นะคะแต่ถือว่าเป็นฐานบินแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลที่จะมีเรือรบอื่นสนับสนุนค่ะทีนี้ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงเป็นที่น่าสนใจ
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารนะคะแต่อยากจะให้มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7แล้วก็กิจกรรมที่นายทหารมาเยือนเนี่ยค่ะก็บอกว่าจะมีทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวกิจกรรมชุมชนฟุตบอลไทยอเมริกาด้วย อันนี้น่าสนใจ
3: ใ
2: เพราะว่าเราจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีทางการทูตนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ คือความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเราประเทศไทยกับสหรัฐเองค่ะไม่ได้มีแค่เพิ่งมา10ปี20ปีแล้วนะคะสหรัฐมันมีมาตั้งแต่ปี2376แล้วค่ะ
2: คือมีเรื่องของสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย
3: ์
2: ความมั่นคงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมไปถึงในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะคนไทยหลายคนคงจะคุ้นชินกับคำว่าคอปราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกา
3: ใช่ค่ะซึ่ง 5,000 กว่านายที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ค่ะมาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมแน่นอนว่า5คืน6วัน5คืนเนี่ยค่ะการเติบโตในพื้นที่จะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารของฝากบางคนมีนวดค่ะ
2: นวด
3: ใช่
2: นวดไทยไปไกลทั่วโลก
3: เค
2: ยไปงานหนึ่ง AIBD ปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ AIBD เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อผู้ที่ทำสื่อจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมางานนี้ที่ภูเก็ต
3: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีบูธเนี่ยค่ะบูธนวดไทยเนี่ยเอามาจัดให้บริการในงานนี้ด้วยเต็มตลอด
3: ไม่ได้ว่า
2: ไม่ได้ว่าเลยค็อกเทลว่ามีคนสนใจแล้วนะค็อกเทลที่มีการผสมเครื่องดื่มต่างๆที่มาจากวัสดุท้องถิ่นว่าได้รับความนิยมแล้วแพ้บูธนวดไทยเพราะคนไทยเองก็ชอบถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางพาณิชย์เนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจตาเรื่องของราคาสินค้าในราคาบอกว่าอย่าไปเอาเปรียบเขานะให้ราคาติดไว้ยังไงก็อย่างนั้นอย่าไปเอาเปรียบเขา
2: อย่าไปฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยค่ะเขาก็หวังจะได้ไมตรีจิตแล้วก็เรื่องที่สำคัญเป็นไมตรีจิตเหมือนกันก็คือการจำหน่ายสินค้าราคาที่เป็นธรรมไทยก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าราคาที่เป็นธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
3: ได้เข้ามาแล้วก็ติดใจนะคะจะได้มา
2: ครั้งที่2 ที่ 3 เขาอาจจะกลับไปแล้วพาครอบครัวกลับมาก็เป็นไปได
3: ้
2: ทีนี้เรื่องของโรงแรมที่พักอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของงานบริการค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยงานบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสตางค
3: ์
2: ทีนี้ต้องมีมาตรฐานถ้าจะให้ดีติดราคาเช่นเดียวกันจำหน่ายสินค้าเลยจะดีที่สุด
3: ใช่ค่ะนี่ก็คือ2เรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะ
2: ติดตามกันได้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับเรา2คนหรือบางทีอาจจะสลับสเปลี่ยนเนาะมานั่งคุยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกัลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ

ขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บณโรงพยาบาลจังหวัดน่านเสด็จพระราชดำเนินออกจากดอนเมืองเวลา9นาฬิกา

าเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองขามใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

ากสนามบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ศิริวัณท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่าง

0: จะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนในการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟต์งานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็ยังมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
1: ปัจจุบันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปเพื่อผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปินศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
4: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอะแรกๆกับสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ยท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อโดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้น จะต้องมีลักษณะ

ของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนรอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขาเนี่ยทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัตว์ส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือหนึ่งเขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง10หมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีนึงส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงนี้เราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งนึงฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกะเล็งเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาหน่อไอ้เนาะหาเฮ็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาพอดีก็มันจะมีงานเฮือฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตียวเข้ามาพอแม่ก็ชอบเนาะในความรู้ตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มาได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมาก็ไปให้ไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นบากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าเออน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้เนาะแม่ก็เลยเอาจวนเจ้าหมูเอามาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางโต๊ยนะพอเปิ่นเสด็จมาเปิ่นก็บอกว่าเออดีนะพระองค์ท่านเปิ่นก็เปิ่นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเปิ่นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยและอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อเนาะแม่ก็บอกว่าเออพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบนี่เนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนนี่เนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเหล่านี้บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเพิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะมีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทำให้เรียนร้อยอะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเป็นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพมาเป็นเลยมีเป็นมีแม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนะที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครนี่แม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเป็นจะฟักอยู่เนี่ยแต่มาเดียวเป็นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกื้องปีไปน่ะฝึกตัวทอดตัวน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟนะเริ่มมาเก็บอย่างนี้ก่อนเป็นกระสอนเพราะเขาเป็นแล้วมดเขาคล่องได้เหมือนเขาก็ทอไปตลอดเลยตั้งจากปี45เนาะถึงออกไปได้2ปีก็2ปี3ปีออกไปนะออกไปยังการทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2ปีเพิ่นออกเนี่ยถ้าเขาได้ครับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นรับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพอใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เฮียนหนังสือตัวเองอ่ะแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4 อ่ะมีได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเจ้าทุกวันนี้น่ะได้กินดีอยู่ดีกับพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ จังหวัดลำปางคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทพหมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
8: นายเอกมิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตาลบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
9: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
10: นายประสานแสงจุ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
14: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
12: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
14: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับมีสวทของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึงทาง AM ด้วยครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1467 KHz นะครับวันนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับรายงานตัวทักทายมา02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับวันนี้หลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและก็แน่นอนครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็เดินหน้านะครับในการส่งข้อมูลและที่สำคัญผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ทักทายกันนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลต่างๆก็แจ้งมาได้เลยหลายเรื่องราวครับที่วันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวเตรียมมาน้องต้นน้ำครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาทักทายกันที่สุราษฎร์ธานีก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นความสนใจของคนไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่องสถานการณ์น้ำทั้งในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแต่วันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับได้ติดตามกันโดยทางด้านวันนี้ครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงโพสต์เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดครับมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังครับโดยล่าสุดครับวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสรับสั่งทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบนขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ทำให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยก็ปลื้มปิตินะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาครับขอ

หลายคนก็พูดถึงเรื่องของท่านนายกที่ย้ำเลยว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยทันทีกำชับอีกเรื่องนึงคือดูแลสุขอนามัยบริเวณศูนย์พักพิงนะครับโดยวันนี้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องราวเอาไว้นะครับขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้5ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการกล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องมีการอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการลงนะครับได้มีการประสานกับกองทัพบกครับให้มีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อครับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำคุณผู้ฟังครับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ต้องมีให้พร้อมนะครับดูแลผู้ป่วยในช่วงแบบนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แล้วก็ต้องเรื่องของยารักษาโรคด้วยท่านบอกว่าคาดการครับว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการสั่งการครับคุณผู้ฟังให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำนะครับใช้ข้อมูลชุดเตือนภัยชุดเดียวกันแล้วก็หากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งเพิ่มเติมมาครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการสั่งการเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูนะครับพร้อมกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนโทรศัพท์มาถามหลังไมค์เยอะมากนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยต้องจ่ายทันทีก็ได้มอบหมายครับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนการสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในบริเวณศูนย์พักพิงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงโพสต์เอาไว้นะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้กำลังใจจากทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปในหลายจุดที่ยังคงมีความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีหลายจุดเลยที่ส่งต่อเข้ามาดูในพื้นที่ของแม่กลองกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำอยู่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินครับก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนพื้นที่คลองสาขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากบริเวณปลายคลองเนี่ยรับน้ำเกินศักยภาพก็ต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ปลายคลองในอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงขอให้ยกสิ่งของไว้ที่สูงต่อไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายชยชัยแสงอินท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองนะครับหลังการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ีภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังภาพรวมสถานการณ์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็คลองที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่อัมพวานะครับตอนนี้ณวันนี้17นาฬิ

0: กา18นาทีตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวของเราติดตามอยู่ต้องบอกว่าที่แม่กลองสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับขณะที่อำเภอบางคนทีระดับน้ำก็กำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับพื้นที่คลองสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายคลองคลองเล็กคลองซอยที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะครับลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากเหตุผลคือบริเวณที่จุดตรงนั้นนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังคงทำหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่อัมพวาแล้วก็พื้นที่บางคนทีบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็ใกล้กับพื้นที่แม่น้ำแม่กลองเนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากครับแต่คาดการว่าก็อาจจะกลับมาสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นที่ปลายคลองที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม้ว่าระดับน้ำอย่างที่บอลนำเรียนว่าจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีโอกาสกลับมาขึ้นสูงอีกเพราะจังหวะคุณผู้ฟังน้ำขึ้นน้ำลงก็ขอให้ประชาชนครับที่ติดตามฟังข่าวอยู่พื้นที่อัมพวาพื้นที่บางคนทีนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดยังไม่ควรนะครับที่จะเอาของลงนะครับก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่แม่กลองภาพรวมนะครับภาพรวมแม่กลองสมุทรสงครามเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแต่ก็อย่าชะล่าใจเอาของไว้ที่สูงก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนกันบ้างนะครับเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าอีกหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาดูกทม.กันหน่อยกทม.ต้องบอกว่ามีหลายจุดเลยที่วันนี้ครับก็ยังมีการติดตามกันอยู่5ตุลาคม2569กทม.เร่งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเคลื่อนที่เสริมจุดเสี่ยงครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่5แล้วก็6วันนี้ครับวันที่5พรุ่งนี้วันที่6ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนละลอกใหม่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเอาง่ายๆว่าตลอดตุลาคมนะครับทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเปิดเผยภายหลังจากการแถลงข่าววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมมาดูจุดสำคัญของพื้นที่กทม.ในวันนี้ครับ5ตุลาคมสถานการณ์พื้นที่น้ำในพื้นที่กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุงชุมชนเคหะล่มเกล้าตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนึง 17:20 น.ก็เร่งระบายน้ำออกครับล่าสุดเนี่ยน้ำระดับน้ำลดลงก็เยอะเลยทีเดียว 30-70 เซนติเมตรตั้งเป้าครับที่เคหะล่มเกล้านะครับภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับตั้งเป้าว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มให้ได้ประมาณสัก25 เซนติเมตรต่อวันนะครับมีนบุรีเป็นอีกจุดนึงครับที่ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมีนบุรีวันนี้ครับ5ตุลาคมมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มที่มีนบุรีนะครับเร่งผลักดันน้ำเพื่อที่จะไหลลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมที่พี่น้องถามมานะครับแล้วก็ออเงิน5ตุลาคมวันนี้ตอนนี้ครับได้มีการเสริมเครื่องสูบน้ำสายไหมนะวันนี้เสริมเครื่องสูบน้ำที่สายไหมแล้วก็เสริมเครื่องสูบน้ำที่ออเงินจากพื้นที่อื่นนะครับเพื่อที่จะมาเร่งช่วยบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรือผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อให้พี่น้องสายไหมแล้วก็พี่น้องออเงินเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับคาดการภาพรวมว่าการระบายน้ำทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าตลอด 24ชั่วโมงเขามีการคาดการณ์พื้นที่สายไหมนะครับแล้วก็แถวๆอองเงินเนี่ยคาดว่าพื้นที่น้ำจะแห้งเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจิตอาสาแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเลยภาคเอกชนก็เรียกว่าระดมกันจับมือกันเพื่อที่จะช่วยแถวๆสายไหมเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันที่สายไหมแล้วก็อองเงินทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดการครับว่าวันนี้5ตุลาคม2569เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงสุดนะครับที่ 1.72 เมตรต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำกทมประมาณ 1.28 เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครครับเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้ครับ5ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้6ตุลาคมรวมถึงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมก็มีการเตรียมเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรองรับน้ำฝนแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าประจำนะครับในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไปเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหมเพราะว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับเขามีการคาดการณ์ว่าวันนี้5ตุลาคมแล้วก็พรุ่งนี้6ตุลาคมฝนจะตกหนักในหลายจุดเขาก็เลยมีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมผลักดันน้ำสายไหมนะครับลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงสำหรับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการจัดการขยะในกทม.ตอนนี้ครับหลายๆคนก็ได้ติดตามข่าวอยู่ก็ดำเนินการจัดการเก็บขยะที่ตกค้างขยะที่ลอยน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็สามารถจัดเก็บขยะได้แล้วเนี่ยกว่า 1,400 ตันด้านการเยียวยาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันนะครับผู้ประสบอุทกภัยก็มีการลงทะเบียนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจำนวนมากเลยทีเดียวที่ลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะครับสายไหมแล้วก็บางกะปิขณะที่กทม.แล้วก็จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยก็ทยอยนะครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการช่วยเหลือตามมติครม.ครับได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยทางปภ.ก็จะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลมานะครับปภ.ก็จะตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2วันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นครับก็จะส่งต่อทันทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บพอตรวจสอบเสร็จปั๊บผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับจะใช้เวลาประมาณสักวันถึง2วันนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเร่งตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจอีกทีนึงแล้วก็ดำเนินการโอนเงินอันนี้สำคัญมากครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะเร่งโอนเงินให้ประชาชนนะครับภายใน3วันทำการเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเดตกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องข้าวของกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับหลายคนที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสินค้าที่มีการกักตุนด้วยล่าสุดวันนี้ครับมาอัปเดตกันทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกล่าวด้วยว่าลงมาดูเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในครับได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีของที่บางทีแล้วเนี่ยไข่ไก่คุณบอลขึ้นสูงมากข้าวสารก็หายากไปร้านสะดวกซื้อของก็หมดทุกเชลเลยนะครับฝากสื่อสารเรื่องนี้หน่อยล่าสุดครับเรื่องนี้ยืนยันมาแล้วว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดตั้งวอล อลูมกรมการค้าภายในเพื่อเข้ามาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ต้องไม่ขาดแคลนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนะครับเข้าช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่อันนี้สำคัญมากนะครับและก็ได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์ก่อนชะลอการส่งออกก่อนอันนี้สำคัญเลยนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อเหตุผลคือให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก่อนที่จะส่งออกเห็นไหมฮะอันนี้ก็สำคัญซึ่งหากประชาชนพบเห็นเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้เลยครับที่สายด่วน1569ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีเรื่องของการจัดตั้ง Single Command Center ที่สำนักงานนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำนักปลัดด้วยตั้งแต่25กันยายนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องถุงยางชีพเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นครับก็เตรียมนะครับที่จะมีแคมเปญโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับกว่า 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำยังคงต้องเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ต่อมาครับช่วงนี้ 17:33 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในหลายๆพื้นที่เลยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินฟังเพลง IMF หลายคนก็บอกว่าเตรียมพร้อมครับเข้าไปดูในเพจของสวท.ด้วยแล้วก็ทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้ว12ตุลาคมจนถึง18ตุลาคม IMF ครับการประชุมใหญ่ขอญาตินำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องความพร้อมครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านลงพื้นที่ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของอุทกภัยนะครับภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับโดยท่านดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพื่อเตรียมเรื่องของการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยคุณผู้ฟังครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ CCOC เนี่ยจะทำหน้าที่ครับเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเรื่องของศูนย์บัญชาการกลางนะครับเชื่อมการทำงานของทุกๆหน่วยงานตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ยังมีหน่วยงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟนะครับมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลทุกๆคนในเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็ได้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นระบบทดสอบการปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนะครับเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานมีความพร้อมและก็สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีเน้นย้ำครับทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่มีแผนแต่ต้องทดสอบระบบซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยใครจะเป็นผู้สั่งการใครจะมีหน้าที่อะไรและก็ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับพร้อมกับมีแผนหลักแผนสำรองนะครับให้ชัดเจนเพื่อรองรับกับทุกๆสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีทั้งแผนหลักแผนสำรองเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประสานแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนะครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026อย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่ามีแบบนี้ในทุกๆวันครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญกันอย่างต่อเนื่องใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความก็ทยอย ส่งมาจากทุกๆพื้นที่ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากคุณหมูรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีจากคุณวุฒิพงศ์นะครับบอกว่าทุกเย็นครับก็จะติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับรับมือฝนนะครับในช่วงของการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เพราะว่ามีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดครับที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับก็มีเรื่องของการประชุมสำคัญนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องอย่างที่นำเรียนครับภาพรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่4นะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคุณบอลโอ้โหฝนตกหนักนะครับพื้นที่ของลาดพร้าวนะครับพื้นที่วิภาวดีเมื่อวานนี้บางเขนก็ตกนะครับในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่ตกต่อเนื่องกันก็ให้ติดตามกำชับครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับทุกๆจังหวัดนะครับโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือฝนนะครับแล้วก็อุทกภัยด้านการป้องกันและการช่วยเหลือรวมถึงการเยียวยาก็ให้มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดสรรครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องจักรและก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันต่อสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกำชับด้วยว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนอาสาสมัครครับแล้วก็จิตอาสาขณะเดียวกันทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งในเรื่องของการอพยพการสาธารณสุขเรื่องของศูนย์พักพิงการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการประเมินสถานการณ์ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับท่านนายกบอกว่าต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเหนือแม่น้ำเนี่ยต้องบอกว่าลดลงในทุกจุดปัจจุบันครับยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและก็ยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทยอยการระบายน้ำเข้าคลองครับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำขณะที่หลายจุดอย่างที่นำเรียนกันคือบริเวณแม่น้ำแม่กลองก็ยังไม่มีแผนนะครับในเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำยังคงต้องติดตามพื้นที่ปลายน้ำทั้งจังหวัดสมุทรสงครามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในห้วงเวลาของ5ก็คือวันนี้5ตุลาคมยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะกระทบครับเรื่องราวของประสิทธิภาพเรื่องราวของการระบายน้ำท่านก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานต้องวางแผนนะครับเรื่องการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็การคาดหมายลักษณะอากาศ ดในห้วงเวลาซึ่งก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญถึงเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับทั้งมาตรการช่วยเหลือขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนนะครับผ่านเรื่องราวของแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็กำชับครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยท่านไปติดต่อหน่วยงานในพื้นที่นะครับหากท่านไม่สะดวกเดินทางก็ให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับออกให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุกแล้วก็ที่สำคัญทั้งในส่วนของศูนย์อพยพก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดูแลประสานงานให้เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับที่ได้รับเอกสารสรุปนะครับก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการรับมือฝนรอกใหม่นะครับที่หลายคนบอกว่าติดตามข่าวอยู่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.กรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทุกชั่วโมงเราก็ติดตามเกาะติดเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยรัฐบาลก็ได้มีข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนทั้งยาเรื่องของเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีกำชับการรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่5ถึง7ตุลาคมแล้วก็วันที่11ถึง12ตุลาคมนะครับโดยล่าสุดครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยตอนนี้ว่าทุกส่วนราชการครับก็ได้มีการบูรณาการเรื่องความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่ก็มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลรัฐบาลครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขับเคลื่อนการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันทีโดยไม่ต้องรอให้วิกฤตนะครับภาพรวมการช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงสำคัญที่ดูแลพี่น้องในห้วงของเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยกระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการจัดทีมแพทย์ลงไปครับดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังทราบไหมว่าหลายๆคนเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือน้ำกัดเท้านะครับรองลงมาก็เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าสนับสนุนบริเวณศูนย์พักพิงด้วยนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีต้องดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในห้วงเวลาสำคัญครับ 5-7 ตุลาคมที่มีเรื่องราวของการพยากรณ์ว่าจะมีฝนระลอกใหม่แล้วก็11ถึง12ตุลาคมคาดการเช่นเดียวกันว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการกำชับในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขตามระดับความเสี่ยงและก็ผลกระทบนะครับโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุแผนเรื่องของความต่อเนื่องต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็มีการกำชับให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยที่ต้องรับบริการอย่างต่อเนื่อง ข้าไปดูแลเชิงรุกสำรองยาเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะได้เร่งช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ก็มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อความนะครับส่งเข้ามาจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับยังคงมีข้อมูลส่งเข้ามาจากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการติดตามประสานข้อมูลต่างๆอยู่นะครับข้อมูลต่างๆก็มีส่งเข้ามานะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณโอส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับน่ารักมากๆเลยติดตามอยู่แล้วก็มีข้อความจากคุณพิสมัยนะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับมีวันนี้ที่ราชบุรีที่แม่กลองบอกฝนไม่ตกนะครับชอบตกเวลากลางคืนคุณพิสมัยบอกสังเกตมาหลายหนแล้วคุณบอลอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามไว้ด้วยในเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็แชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่อยากจะสื่อสารแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อสั่งการสำคัญต่อเนื่องการรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยครับเร่งอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก็มีการกำชับผู้ว่าราชการกำชับนายอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดเหตุในห้วงของ15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่ถึง65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเขามีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครไปลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมอย่างที่บอกไปผู้ประสบอุทกภัยครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางมาดูช่องทางแรกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่สามารถแชร์ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมแล้วก็อยากที่จะรับเงินเยียวยาเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเปิดลงทะเบียนนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยระบบครับก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกลงผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เป็นไรเลยท่านก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้นะครับจากกรณีที่มีภาพข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับก็มีคุณลุงท่านนึงครับอายุ66ปีก็สะอื้นน้อยใจบอกถูกเจ้าหน้าที่ดุนิดนึงนะครับบอกว่าเล่นไลน์ได้ทำไมถึงเรียนรู้แอปทางรัฐไม่ได้นะครับก็มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์เรื่องราวนี้ครับทางด้านของท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการแล้วคุณผู้ฟังครับให้จังหวัดนะครับอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเร่งนะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ประชาชนนะครับก็เรียกว่าต้องเข้าไปดูแลนะครับไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนบางทีคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าเขาทำไม่เป็นหรอกเรื่องของการกรอกข้อมูลบางทีก็บอกตัวอักษรมันเล็กเหลือเกินคุณบอลจะกดจิ้มยังกดไม่ค่อยเห็นเลยสายตรงสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้เข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาผู้ว่าราชการในอำเภอต้องรับผิดชอบนี่นะครับท่านพลพี ีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องลงไปดูพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนนะครับจากกรณีที่มีดราม่าเกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับก็มาเพิ่มเติมกันนะครับจุดไหนที่สื่อสารกันนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานกันอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มเติมนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยในเพจของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือใน TikTok ก็ได้ครับตอนนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะครับใครแชร์แล้วแฮปปี้มากนะครับใครแชร์แล้วขอให้มีความสุขนะครับหลายคนที่ส่งเข้ามาบอกแชร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับต้องบอกว่า1ข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีคุณเบญจวรรณด้วยแชร์เรียบร้อยขอบคุณมาก FC Arsenal นี่นะครับขอบคุณด้วยที่ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์แล้วด้วยนะครับรัฐบาลเชิญชวนนะครับใช้ Trophy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมน้ำรถแจ้งซ่อมได้นะครับต้องบอกว่าทั้งระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรถที่ถูกน้ำท่วมนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องก็มาเชิญชวนนะครับมาประชาสัมพันธ์กันบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วมท่านสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่าน Trophy ฟองดูสะกดให้นะครับตรงตัวเลย Trophy T R A F F Y Trophy ฟองดูก็ F O ND U E Trophy ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนี่นะครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางกลางครับในการเชื่อมต่อประชาชนนะครับกับหน่วยงานแล้วที่ช่างเนี่ยเขามาซ่อมแล้วก็มาสร้างแล้วก็สู้น้ำท่วมไปด้วยกันนะครับหลังน้ำลดครับภารกิจที่ประชาชนยังไม่จบคือต้องทำความสะอาดบ้านต้องซ่อมเครื่องไฟฟ้าที่น้ำท่วมซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมทรัพย์สินต่างใช่ไหมครับบริการ8บริการที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Trophy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็มีทั้ง1ซ่อมรถยนต์2ซ่อมรถจักรยานยนต์3ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก4ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่5ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน6บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข7ครับบริการอาหารและเครื่องดื่ม8คือบริการอื่นๆเช่นทำความสะอาดฟื้นฟูศูนย์พักพิงการรับบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็การช่วยเหลือโดยภาพรวมนั่นเองนี่ก็คือ1ในบริการสำคัญครับที่ท่านสามารถแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับโดยขั้นตอนแรกคือเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนมีแอดข้างหน้านะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย Trophy ฟองดูหลังจากนั้นก็เข้าไปเลยครับในแอปพลิเคชัน LINE ค้นหานะครับแล้วก็เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือรถยนต์น้ำท่วมรถจักรยานยนต์เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยขั้นตอนที่3แจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็แนบภาพที่มีความเสียหายของท่านเองขั้นตอนที่4แชร์โลเคชั่นจุดที่ต้องการให้ทีมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็แชร์ตำแหน่งบ้านที่เสียหายเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อปฏิบัติครบทั้ง4เรื่องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของ5กระทรวงครับกระทรวงอวกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพมแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายนะครับก็แนะนำให้ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมไปด้วยกันผ่านทาง Trophy ฟองดูซ่อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมทั้งรถยนต์ซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็อื่นๆอีกลองไปติดตามกันดูอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพังงาพ.ศ. 2571ถึง2575สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดพังงาเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียชูศักยภาพพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติจังหวัดพังงาภูมิใจโกไข่และเทศบาลเมืองตะกั่วป่าคว้าโล่เชิดชูเกียรติวัฒนะคุณาธรประจำปี2569จังหวัดพังงาเปิดพื้นที่เรียนรู้เยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47สัมผัสวิถีศาสนาชุมชนสร้างความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายนนี้รัฐบาลเดินหน้า Medical Droneส่งยาถึงผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกลลดเวลาจากกว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเตรียมขยายเส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเชื่อม13ชุมชนขนส่งยาเวชภัณฑ์เลือดสิ่งส่งตรวจไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพังงาพ.ศ. 2571ถึง2575สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและศักยภาพของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเกษตรยั่งยืนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์พังงาแห่งความสุขและประเด็นการพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดไว้จำนวน5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเจริญและเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคด้านส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพครบวงจรด้านพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลยั่งยืนและด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงและน่าอยู่นอกจากนี้จังหวัดพังงามุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรโดยส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าเกษตรชีวภาพเกษตรอัตลักษณ์และเกษตรปลอดภัยขณะที่ด้านการท่องเที่ยวมุ่งสร้างความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนจังหวัดพังงาเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียชูศักยภาพพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาตินายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียปี2569รายการ AFC Beach Score อาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569ที่บริเวณหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
โดยมีทีมจาก12ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือก3ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกปี2570สนามแข่งขันสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,000 คนจังหวัดพังงาได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าชมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬารวมถึงส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศโดยใช้โอกาสดังกล่าวในการส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬารวมถึงยกระดับจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะถ่ายทอดการแข่งขันไปยังประเทศต่างๆอีกด้วยจังหวัดพังงาภูมิใจโกไข่และเทศบาลเมืองตะกั่วป่าคว้าโล่เชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569นางสาวสามีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับจังหวัดพังงามีผู้ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569จำนวน2รางวัลได้แก่นายจุมพลทองตันหรือโกไข่ประเภทบุคคลธรรมดาและเทศบาลเมืองตะกั่วป่าประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลโดยมีนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมแสดงความยินดีในส่วนของรางวัลวัฒนคุณาธรเป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีผลงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเปิดพื้นที่เรียนรู้เยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47สัมผัสพิธีศาสนาชุมชนสร้างความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมตามที่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาผ่านกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเปิดประสบการณ์จากพื้นที่จริงพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่โดยเดินทางไปยังวัดควนกะไหลหมู่ที่2ตำบลควนกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีเจ้าอาวาสวัดกวนกะไหลและเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดหลักคิดและแนวปฏิบัติทางศาสนาพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และคณะร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนจากนั้นเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นที่หลาดลองแลสัมผัสบรรยากาศตลาดวิถีชุมชนที่รวมอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองพร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันสำหรับการเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดพังงาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและการเคารพในความแตกต่าง
ตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำไมได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกการรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทค่ากำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น

ทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569เท่านั้นรัฐบาลเดินหน้า Medical Drone ส่งยาถึงผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกลลดเวลาจากกว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเตรียมขยายเส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเชื่อม13ชุมชนขนส่งยาเวชภัณฑ์เลือดสิ่งส่งตรวจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์หรือ Medical Drone ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งการนำ Medical Drone มาใช้ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบยาจากเดิมใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ14นาทีขณะที่การขนส่งในระยะทางไกลประมาณ100กิโลเมตรซึ่งหากเดินทางทางบกใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงสามารถลดเหลือประมาณ1ชั่วโมงเมื่อขนส่งทางอากาศเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสำคัญต่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้รวมถึงในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติเช่นสะพานขาดหรือถนนถูกตัดขาดซึ่งการลดระยะเวลาขนส่งหมายถึงผู้ป่วยสามารถได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้รวดเร็วและทันเวลามากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยก้าวต่อไปเตรียมเปิดเส้นทางบินไปกลับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อมโยง13จุดยุทธศาสตร์ในชุมชนสำหรับรูปแบบการปฏิบัติการขาไปจะใช้ Medical Drone ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลไปยังชุมชนส่วนเที่ยวขากลับจากขนส่งเลือดและสิ่งส่งตรวจจากชุมชนกลับมายังโรงพยาบาลทำให้เที่ยวบินสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทิศทางและช่วยสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026วันที่12ถึง18ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมหารือประเด็นสำคัญเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดประชุมระดับโลกนี้เริ่มต้นเมื่อปี2490และจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปีณสำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและความร่วมมือจากทั่วโลกจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันมีเพียง3ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งได้แก่ตุรกีเมื่อปี2498และ2552ญี่ปุ่นปี2507และปี2555
และไทย

0: ครั้งแรกเมื่อปี2534ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกย้อนกลับไป35ปีที่แล้วปี2534ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนจากทั่วโลกที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติว่าไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจโลกจากนั้นในเดือนตุลาคม2566ที่กรุงมาราเกชประเทศโมร็อกโกในระหว่างการประชุมมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้อีกครั้งในปี2569จากการคัดเลือกของ IMF และ World Bank Group จนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2024และครั้งล่าสุดในการประชุมปี2025ระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคม2568ประเทศไทยได้จัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ในธีมสัมผัสหัตถศิลป์ไทยชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยและกิจกรรมสานปลาตะเพียนสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและในปี2569มีซีรีส์ของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ในครั้งนี้วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกดังนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดประชุมระดับนานาชาติแต่เป็นโอกาสของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมเช่นการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการประชุมจะนำแนวคิด Green Meeting และผนังห้องประชุมแบบแผ่นผังสำเร็จรูปมาใช้ซึ่งสามารถรื้อและนำกลับมาใช้ใหม่ได้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bankนักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกโดยจะมีการประชุมหลักณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมจะทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากและความสำเร็จการประชุมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและให้คนไทยทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครหรือประชาชนทั่วไปเพราะนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบบันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite คำว่า chew นะคะแล้วก็คำว่า chomp ค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะคำนั้นก็คือคำว่า crunch crunch สะกด c r u n c h crunch นะคะคำว่า crunch นะคะมีความหมายนะคะว่าบดด้วยฟันนะคะตัวอย่างเช่นเวลาที่คนเรานะคะรับประทานผักกระผักกาดนะคะหรืออะไรก็ตามที่มีความกรอบมากๆนะคะมันก็มักจะมีเสียงดังประกอบอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากความสดหรือความใหม่หรือว่าความกรอบของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะการกินแบบนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้กริยา crunch ได้นั่นเองตัวอย่างเช่น Tom was crunching peanuts when the teacher called on him นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือทอมกำลังเคี้ยวถั่วลิสงเสียงดังตอนคุณครูเรียกเขาขึ้นมานะคะ Tom was crunching peanuts when the teacher called on him นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคี้ยวถั่วในที่เนี้ยนะคะที่มันมีเสียงเนี่ยก็เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าถั่วลิสงนั้นมันมีความกรอบนั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีเสียงออกมาด้วยนะคะหรืออาจจะอีกหนึ่งประโยคนะคะShe was crunching noisily on an apple. ประโยคนี้ก็มีความหมายว่า เธอกำลังเคี้ยวแอปเปิลนะคะเธอกำลังเคี้ยวแอปเปิลอย่างเสียงดังเลยแหละนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบด้วยความสดนะคะแล้วก็ความกรอบของแอปเปิลนั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีเสียงดังนะคะ She was crunching noisily on an apple. นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้คำกริยา crunch นั่นเองนอกจากนี้นะคะคำว่า crunch เนี่ยนะคะอาจจะมีความหมายว่าบีบก็ได้นะคะเช่นบีบให้เล็กลงหรือว่าบีบให้ขนาดมันเล็กลงหรือว่าน้อยลงก็ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ย her husband trying to crunch her spending after he lost his job นะคะสามีพยายามบีบการใช้จ่ายของหล่อนให้ลดลงหลังจากที่เขาตกงานนะคะก็คืออาจจะต้องประหยัดมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นก็อาจจะต้องตัดออกเนี่ยค่ะลักษณะการทำแบบนี้นะคะบีบค่าใช้จ่ายให้ลดลงเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า crunch ได้เช่นกันนะคะก็นอกจากการอิดแล้วก็คือใช้ในบริบทอื่นก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะEveryday English.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับสโลแกนของเราเติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตผมประวิตรจุลรังสีครับนนสุวิชนนท์มหาเหงและก็ทักนรเศรษฐ์ศรีเสวกยังคงทำหน้าที่กันอยู่นะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมนะครับซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนอื่นหรือเป็นพฤติกรรมของเราเองที่อาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการด้อยค่าคนอื่นเพราะคำพูดของเราอาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่านะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจพบคนที่ชอบพูดถึงคนอื่นในด้านลบนะครับหรือเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบชอบตำหนิชอบพูดให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่ดีหรือไม่มีความสำคัญเรื่องนี้มีความลึกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยและทำความเข้าใจอันที่จริงแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นคาแรคเตอร์แบบนาซิสต์นะครับแต่ว่านาซิสต์นั้นก็อีกสัปดาห์หนึ่งผมจะเอาข้อมูลมานำเสนอนะครับเป็นการตรวจสอบตัวเราเองด้วยนะครับครับเดี๋ยวหนุนใจกันในเรื่องของการด้อยค่าคนอื่นนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ08062187220806218722และอีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933ต้องการรับฟังรายการวิทยุเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.กำลังใจ.org ครับกำลังใจ .org รับฟังอัปเดตทุกวันแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้ทางรายการของเรามอบปลอกแขนสวมป้องกันให้กับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับปลอกแขนสวมป้องกันนะครับป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันรอยขีดข่วนนะครับไม่ว่าจะเข้าสวนเข้าไร่ไปตัดกิ่งไม้นะครับหรือทำงานสารพัดประโยชน์ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ08062187220622018933วันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจ็คและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: ็เป็นธรรมดาของชีวิตนะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแพ้ทีชนะทีนะครับเพลงที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับจากวงฟาเรนไฮน์นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการด้อยค่าคนอื่นเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพราะว่าคำพูดของเราอาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่านะครับเราอาจจะพบคนที่ชอบพูดถึงคนอื่นในด้านลบชอบเปรียบเทียบชอบตำหนิหรือพูดให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเขาไม่เก่งไม่ดีหรือไม่มีความสำคัญบางครั้งการไปด้อยค่าคนอื่นก็เกิดขึ้นแบบตั้งใจนะครับแต่บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยที่ผู้พูดเองก็จะไม่รู้ตัวนะครับคำพูดอาจจะดูเป็นเพียงประโยคธรรมดานะครับแต่สำหรับคนที่ได้ยินโดยเฉพาะคนที่กำลังเหนื่อยกำลังล้มเหลวหรือกำลังขาดความมั่นใจคำพูดไม่กี่คำอาจจะกลายเป็นบาดแผลที่อยู่ในใจไปอีกนานนะครับคำว่าการด้อยค่าเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังการด้อยค่าก็คือการสื่อสารหรือการแสดงออกในลักษณะที่ทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถไม่มีความสำคัญไม่มีคุณค่าหรือตนเองไม่ดีพอนะครับการใช้การด้อยค่าคนอื่นบางคนก็อาจจะใช้เพื่อทำให้ตัวเองนั้นดูเหนือกว่านะครับแต่บางคนใช้การด้อยค่าคนอื่นเพราะต้องการที่จะควบคุมอีกฝ่ายนึงแต่บางคนทำการด้อยค่าคนอื่นเพราะตัวเองเคยถูกกระทำมาแบบนั้นมาก่อนและบางคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการพูดแรงๆหรือการพูดในลักษณะด้อยจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพัฒนาตัวเองแต่เป็นการสร้างกับคนที่กดคนนะครับไม่ใช่เรื่องของการสร้างเพื่อการพัฒนานะครับดังนั้นนะครับก็มีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราจะแนะนำให้คนเดินต่อนะครับการที่เราใช้คำพูดด้อยค่าไม่ทำให้เขารู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองหรืออยากจะเดินต่อไปเลยนะครับดังนั้นอย่าใช้ความผิดพลาดของคนมาตัดสินคุณค่านะครับคนเราทุกคนก็มีโอกาสมีวันที่จะทำผิดนะครับมีโอกาสที่จะล้มเหลวและมีวันที่จะตัดสินใจผิดพลาดแต่ว่าความผิดพลาดก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเขาจะไม่มีคุณค่านะครับลูกของเราที่สอบตกเขาก็ยังเป็นลูกที่มีค่าสำหรับเราพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาพลาดบ้างบางเรื่องก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ส่งคุณค่าคนที่ทำงานผิดพลาดก็ยังเป็นคนที่มีคุณค่าคนที่ล้มเหลวในชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเราช่วยกันแก้ไขความผิดพลาดได้ครับไม่จำเป็นต้องไปทำลายศักดิ์ศรีของคนที่ผิดพลาดในบ้านในครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการด้อยค่าในครอบครัวอาจจะสร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นนะครับบางครั้งคนที่เราพูดด้วยแรงที่สุดจะเป็นคนที่เรารักที่สุดอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับพ่อแม่อาจจะบอกกับลูกว่าทำไมเธอไม่เก่งเหมือนพี่สามีอาจจะบอกกับภรรยาตรงๆนะครับเธอไม่เคยทำอะไรดีเลยอันนี้กล้าตรงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือภรรยาอาจจะบอกกับสามีว่าถ้าไม่มีฉันคุณทำอะไรไม่ได้แน่นอนหรือพี่กับน้องอาจจะพูดกันด้วยการเปรียบเทียบนะครับเมื่อคำเหล่านี้ประโยคเหล่านี้เราได้ยินบ่อยๆนะครับคนในครอบครัวก็จะเชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างภาพของตัวเองขึ้นมาว่าเราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนไม่สำคัญเราเป็นคนทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราดังนั้นครอบครัวหรือบ้านของเราต้องเป็นสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ได้โดยไม่ถูกทำให้รู้สึกตัวว่าเขาเป็นคนไร้ค่านะครับดังนั้นอย่าทำให้คนอื่นเล็กลงเพื่อทำให้ตัวเราดูสูงขึ้นนะครับการเปรียบเทียบเป็นหนึ่งรูปแบบที่พบบ่อยของการด้อยค่านะครับเราอาจจะได้ยินคำว่าทำไมไม่เก่งเหมือนเขาเราไม่ได้กำลังช่วยให้คนหนึ่งเก่งขึ้นเสมอไปนะครับแต่กำลังทำให้เขารู้สึกไม่ดีพอถ้าเราใช้คำพูดแบบนี้นะครับเราสามารถชื่นชมคนหนึ่งได้โดยไม่ต้องทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกด้อยค่านะครับเราบอกกับลูกของเราว่าพี่เขาทำได้ดีแล้วล่ะลูกทำได้ดีมากด้วยแต่เดี๋ยวมาดูลูกสิว่าลูกจะพัฒนาตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้เป็นคำพูดกลางๆแทนที่จะบอกลูกแล้วว่าทำไมหนูไม่เก่งเหมือนพี่เขาเก่งทุกอย่างเลยทำไมหนูเป็นแบบนี้นะครับการพูดแบบนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกด้อยตัวเองลงนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่ยกตัวอย่างเป็นความแตกต่างเล็กๆของคำพูดแต่ความแตกต่างนี้อาจจะสร้างผลลัพธ์อย่างมากต่อหัวใจของคนที่ฟังครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: บทเพลงรักอัศจรรย์นะครับเสียงของคุณบอยพีซเมเกอร์นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรากำลังพูดถึงเรื่องคำพูดคำจาที่ใช้ด้อยค่าคนอื่นนะครับจริงๆแล้วในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เตือนเราไว้อย่างหนักแน่นเลยนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ก็บอกไว้นะครับว่าอย่าให้คำพูดที่เลวร้ายออกจากปากของท่านแต่จงพูดสิ่งที่ดีและจำเป็นเพื่อจะได้เสริมสร้างผู้อื่นให้เกิดประโยชน์นะครับคำพูดก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงบอกว่าอะไรถูกหรือผิดนะครับแต่คำพูดนั้นเป็นพลังที่จะสร้างหรือทำลายกำลังใจของผู้ฟังดังนั้นนะครับคำพูดของเราต้องกำลังสร้างคนนะครับและกำลังทำให้รู้สึกตัวเขามีคุณค่าเราต้องเปลี่ยนการด้อยค่าเป็นการสร้างคุณค่านะครับอย่างแรกก็คือถ้าเจอความผิดพลาดเกิดขึ้นเราตำหนิพฤติกรรมนะครับแต่อย่าไปทำลายตัวตนนะครับอย่างที่สองก็คือหยุดการเปรียบเทียบนะครับนิสัยนี้ถ้าเราหยุดได้ก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนอย่างที่สามก็คือชื่นชมความพยายามนะครับไม่ใช่ไปชื่นชมผลลัพธ์นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะทำงานไม่ค่อยได้ดีนะครับแต่เขาพยายามสุดๆแล้วเขาตั้งใจเต็มที่แล้วอันนี้เราต้องมองเห็นจุดนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าพูดทำร้ายใครไปเราต้องกล้าที่จะขอโทษนะครับคุณค่าของผู้คนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของเรานะครับสิ่งที่เราต้องตระหนักไว้ก็คือคุณค่าไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดบางคนอาจเคยถูกบอกว่าไม่เก่งบางคนอาจจะเคยถูกดูถูกบางคนอาจจะถูกเปรียบเทียบบางคนถูกทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสำคัญแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายของชีวิตนะครับเราทุกคนมีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างและทรงรักเรานะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองในมุมมองของพระเจ้าเราก็จะเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงใครนะครับลองถามตัวเองสักนิดนะครับว่าถ้าคนที่เรากำลังพูดถึงมายืนอยู่ต่อหน้าเรายังคงจะพูดแบบเดิมหรือเปล่านะครับและก่อนที่จะพูดกับคนในครอบครัวของเราก็ลองถามตัวเองอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เขาได้ยินคำพูดของเราแล้วเขายังจะสามารถมีกำลังเดินต่อหรือเขาจะรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้นะครับเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านในครอบครัวด้วยคำพูดของเราอย่าได้ด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้กันได้นะครับเราต้องพูดเพื่อสร้างไม่ใช่พูดเพื่อทำลายเราต้องมองเห็นคุณค่าไม่ใช่จ้องจับความผิดและเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างของเรารู้สึกว่าชีวิตของเขายังมีความหมายและมีคุณค่าเสมอครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: กับบทเพลงที่คุ้นเคยของเกตซูโนวานะครับไกลแค่ไหนคือใกล้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90%กว่ารวมถึง100%กว่าการระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: จากการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
9: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.

0: จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่

0: ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9 ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับเจอกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณทุนคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เพจไลฟ์ของเราเป็นใช้ชื่อ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใส่ชื่อตัว P ตัว R นะครับสำหรับไลฟ์นะครับใช้เพจนี้ส่วนสำหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆก็ไปเพจเดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมส์เนี่ยปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามในช่องทางของเรานะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนนะยังตกอยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะที่เราได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งนะครับในช่วงของภาคข่าวนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของวัดวงกีฬานะครับมาดูเรื่องของเอเชียนเกมนะครับปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าจังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จีนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เป็นครองเจ้าเหรียญทองนะฮะคว้าไปถึงเกือบ169เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน89เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญทองแดงเขาคว้าไปถึง341เหรียญนะครับซึ่งเป็นการคว้านะต้องบอกคว้าเจ้าเหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ย12สมัยติดต่อกันใครจะสู้พี่จีนล่ะครับเขาโอ้ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็นักกีฬาจากแดนมังกรนี่คว้าเจ้าเหรียญทองติดต่อกันนะครับย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี1982อ่ะนะแล้วก็ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นนะก็ตามมาอันดับที่2ครับญี่ปุ่นเขาได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้ว91เหรียญทองแดงนะครับรวม269เหรียญ นะครับก็เป็นการรักษารองเจ้าเหรียญทองนะต่อจากจีนเนี่ยนะครับเป็น8สมัยส่วนเกาหลีใต้เนี่ย39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะครับนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของอาเซียนนะในอาเซียนย่านนี้พี่ไทยไม่เคยรองเป็นรองใครนะครับจบที่7ของตารางนะครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง18เหรียญเงินและ13เหรียญทองขออภัยผมนับเรียกอะไรผิดป่ะนะ18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินนะ21เหรียญทองแดงนะครับนะ18ทองนะครับ13เงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญ นะคุณผู้ฟังครับนี่คือกว่าที่เราจะได้เหรียญเนี่ยแต่เกือบ20ต้องย้อนไปนานนะก่อนนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะ20กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้กลับมานี่ก็ถึง18เหรียญ นะครับก็ทำลายสถิติก็ถือว่าได้เหรียญ นอกบ้านที่ดีที่สุดในบริษัทนะครับของเรา18เหรียญทองเล่ากันยาวๆเลยนะฮะให้เกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมนะครับที่ดูแลนักกีฬาจนนักกีฬาของเราคว้าเหรียญรางวัลนะครับเทคบอล3เหรียญนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมกรีธา3เหรียญบิวภูริพลบุญสอนนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยรวมถึงจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอ็กินสันนะครับวิ่ง400เมตรชายนะครับตะกร้อนี่2เหรียญนะจากประเภททีมหญิงและเดี่ยวชายเรือใบ2เหรียญนะครับจากโซเฟียเกลมองโกมูรีแล้วนายอีค่า6นะครับแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นายอีค่า4เกิร์ดดังกี้นะครับเกิร์ดดิงกี้นะครับแบดมินตัน1เหรียญทองวิลกุลูดวิธิสารชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ MMA การต่อสู้1เหรียญนะแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับรุ่นเมอร์โด54กิโลกรัมหญิงขี่ม้าอีเวนติ้ง1เหรียญนะครับจากทีมชายนะครับอีสปอร์ต1เหรียญจากเกม PUBG Mobile นะครับวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญจากไบท์ธาราวดีกับเบสวรพิชยากรนะครับว วรพิชยากรนะฮะแล้วก็มวยสากลสมัครเล่น1เหรียญทองนะโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลาง54กิโลกรัมหญิงยูยิสู1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรม63กิโลกรัมหญิงและเทควันโด1เหรียญนะฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดง6กิโลกรัมชายนี่คือบทสรุปส่งท้ายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่20นะที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เราได้เหรียญ18เหรียญทองชื่นชมนักกีฬาทุกคนตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมเห็นอยู่ก็คือน้องตากร้อน่ะน่าจะกลับมานะครับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะวันนี้มานี่คนเค้างงเลยคนไหนจอร์จชัวร์ตัวจริงเพราะว่านักกรีธาใส่หน้ากากจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันครับไหนตัวจริงไหนตัวปลอมให้เกียรติน้องอ่ะจอร์จชัวร์เค้าเคยอยู่ญี่ปุ่นสมัยเด็กๆนะแล้วก็มากลับมาไทยแล้วไปออสเตรเลียนะจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็มารับด้วยนะฮะก็คว้าเหรียญ นะครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานในพิธีปิดนะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะครับของเราเนี่ยภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการแล้วก็คว้า1เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรนะครับก็ได้รับรางวัล นะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมMVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับในตัวแทนของนักกรีฑานะครับแล้วก็เดินร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเจ้าภาพจัดชุดการแสดงอำลานักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งมีภาพความทรงจำของการแข่งขันตลอดทั้งมากรรมจากนั้นกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21นะครับได้รับธงเจ้าภาพต่อจากไอจินาโกย่าเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งกำหนดเดิมในปี2030นะแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่า OCA มีแนวคิดที่จะขยับการแข่งขันเข้ามาใกล้กับโอลิมปิกเกมมากขึ้นนะครับโดยห่างเพียง1ปีอาจจะทำให้มีการปรับเวลาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21นะเป็นปี2031นะซึ่งใกล้เคียงกับโอลิมปิกเกม2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับบิลภูริพลบินสอนเนี่ยนะฮะบินไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ด้วยนะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางไปในทางด้านของไอโอซีเนี่ยมอบรางวัลให้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยนะฮะสำหรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เนี่ยนะประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มอบกันที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมผลงานอย่างที่บอกนะครับ100 200ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการนะครับแล้วก็1เหรียญเงินด้วยส่วนยอดเยี่ยมหญิงนะครับก็เป็นของยูจื้อจีนะครับนักกีฬาดาวรุ่งว่ายน้ำจากจีนวัย13ปีนะครับแจ้งเกิดแรกเนี่ยก็แจ้งเกิดที่ประเทศจีนแจ้งเกิดครั้งที่2เนี่ยแจ้งเกิดในเอเชียนเกมเลยครับคว้าเหรียญทองจากผีเสื้อ200เมตรหญิงสถิติใหม่เอเชียนเกมแล้วก็คว้าเหรียญที่2จากเดี่ยวผสม200เมตรหญิงสร้างสถิติเอเชียนเกมใหม่ขึ้นอีก1รายการและเหรียญทองที่3จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาอีก1รายการดูสิอายุ13ปีแจ้งเกิดนะแล้วก็มาเกิดในเอเชียนเกมด้วยสถิติเอเชียนเกมทั้ง3รายการนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้ทั้ง2คนนะนะครับแล้วก็มีข่าวทางด้านของนะฮะไล่ลงไปแล้วทางด้านของทางด้านของนอนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับก็ปรากฏว่านะฮะนักว่ายน้ำจากจีนเนี่ยเขาได้7เหรียญทองเขาบอกเอ๊ะเขาน่าจะได้นะ MVP เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะการได้7เหรียญทองไม่ได้หมายความว่านะฮะคุณจะได้รางวัลทั้งหมดนะก็ต้องไปดูเรื่องของสถิติทำลายสถิติไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครั้งก่อนไหมนู่นนี่นั่นนะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็บิวพลุพลนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่กลับมานาโกย่าแล้วก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณสมาคมกรีธานะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมกรีธาขอบคุณแฟนกรีธาชาวไทยและขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจเสมอมานะจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อวงการกรีธาก้าวสู่ระดับโลกนะตอนนี้ทุกสายตานะมองไปที่บิวพลุพลหมดแล้วนะไม่ใช่แค่นักวิ่งเอเชียธรรมดาบิวพลุพลเนี่ยจะเป็นนักวิ่งระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกานะทางยุโรปจับตามองแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะครับจากยังคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมส์คุณฟังครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกนะครับก็ ก็รู้สึกยินดีภูมิใจดีใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำได้แค่12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็บอกคุณพิมลบอกว่านอกจาก18เหรียญทองแล้วนะครับหลายๆชนิดกีฬาที่มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำให้เห็นถึงการพัฒนาการก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างแบดมินตันนะครับก็สร้างบริษัทคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกนะครับสมมุติกีฬาเทเบิลเทนนิสก็มีผลงานดีขึ้นยูยิสูครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับนักกีฬาใหม่ๆเพิ่งเข้ามามีผลงานแม้บางรายการไม่มีเหรียญทองนะฮะหรือได้แค่ไม่ได้เหรียญนะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสมาคมที่สร้างผลงานนะครับแล้วก็ได้คุณพิมลก็ได้กล่าวถึงบิวพลิพลนะครับเจ้าของสถิติ100เมตรและ200เมตรนะครับเมื่อวานได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมนะครับ MVP ก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับบิวพลิพลนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยนะที่นักกีฬาไทยได้รางวัลนี้นะจากนักกีฬาที่เป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถือว่าสุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับพลิพลด้วยนะครับครับไลฟ์หลุดนะขออภัยคุณผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าผมใส่เสื้อเลเวอร์พูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อแมนยูมานะครับขออภัยทีมงานด้วยนะไม่เป็นไรครับไปดูการแข่งกอล์ฟนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังอ่ะนะก็กอล์ฟรายการ LPGA นะครับลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ที่ฮาวาย3วันแรกเนี่ยโปรจินอาทิยาธิกุลเนี่ยคว้าแชมป์นำอยู่3วันนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างรอดูนะว่าโปรจีนคว้าแชมป์หรือเปล่านะคว้าแชมป์รายการนี้ฮะรายการกอล์ฟ LPGA รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์267คว้าแชมป์ปรบมือให้เลยนะฮะทำเพิ่มรวมนะเอาชนะนักกอล์ฟจากเกาหลีนะก็คือทางด้านของยุนอีนานะยุนอินาเนี่ยเขาจบที่18อันเดอร์พาร์นะเราจบ21เราชนะไป3สโตรกเป็นการคว้าแชมป์รายการ LPGA Tour รายการที่11ในเส้นทางอาชีพและก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจิโนอาทิยาธิติกุลในปี2569นะครับโอ้นะสุดยอดนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะสำหรับของเราคนอื่นๆนะฮะปราจารีอดันนฤกาลที่13ร่วมพรอนงเพชรล้ำนะ60ร่วมและชนิตีวรรณแสนนะครับ67ร่วมนะฮะก็นี่ผลงานของสาวไทยนะยิ่งใหญ่แน่นอนและไม่แพ้ใครนะโดยเฉพาะกอล์ฟเราก็สู้ได้เราเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วนะนะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับนะไปดูกีฬาอื่นกันต่อนะฮะเรื่องของจักรยานความเร็วของ2ล้อนะฮะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะครับรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับนักกีฬาของเราไปลงแข่งขันนะฮะโดยพลเอกเดชาเหงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับนายพรหมราชชุมธรรมเนี่ยนะครับส่งนักกีฬาทีมอาชีพของไทยนะครับ Thailand Continental Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Tour De Langkawi นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028นะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมสูงมากนะซึ่งของเราเนี่ยส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับดูแลนักกีฬาของเราสเตจเมื่อวานเนี่ยสเตจสุดท้ายของการแข่งขันนะครับจากเมืองมัวไปเมืองปุตราจายาระยะทาง 188.3 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาชิงชัยกัน109คนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสุดโหดที่ต้องผ่านขึ้นเขาอีก20กิโลนะฮะนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ในช่วงที่เบรกออกไปมีนักกีฬา 7-8 คนเบรกออกไปนะครับเหลืออีกระยะทางประมาณสัก40กิโลของเรามีมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางออกไปด้วยแล้วออกไปไม่พอไปคว้าเจ้าความเร็วนะฮะ Intermediate Sprint จุดที่1IS 1นะครับแล้วก็ไปได้เจ้าความเร็วจุดที่2ด้วยนะโอ้โหถือว่าพีรพลแก่ยังเก๋านะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าภูเขา King of Mountain จุดที่1ด้วย KOM นะฮะมาครองอีก1ตำแหน่งนะฮะหลุดออกไปจนถึงระยะทางประมาณเหลืออีก30กิโลนะกลุ่มใหญ่เขาก็ไล่มาทันแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ก็แบนสปินนี่แหละครับวัดกันหน้าเส้นนะครับวัดกันหน้าเส้นแล้วปรากฏว่าแชมป์สเตจ8นะครับ สปินมาในระยะ200เมตรสุดท้ายครับมาตเตโอมาลูเชสกลีนะนักปั่นอิตาลีจากทีม SDS Astana นะครับทีมโปรจากคาซัคสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับ4ชั่วโมง5นาที17วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาไทยทั้งหมด5คนเข้าเส้นชัยหมดเลยนะครับเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะครับที่10ก็กลุ่มใหญ่มานะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินะฮะรวมถึงอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินาทีนะครับแล้วก็มีธนชาติยะตันนพชัยกล้าหาญและพีรพลชาวเชียงขวางนะอยู่ในกลุ่มหลังเข้ามานะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเวลารวมเป็นของเลนนาร์ดจาสนะครับนักปั่นเยอรมันจากทีมทูดอร์นะทูดอร์โปรไซคลิงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักปั่นจากเยอรมันทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะลงทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์เวลารวม28ชั่วโมง7นาที54วินาทีนะครับขณะที่เวลารวมของเราดีที่สุดก็คืออภิสิทธิ์สุพรรณนะครับอันดับที่49และเป็นที่14ของเอเชียนะครับ29ชั่วโมง24นาที31วินาทีนะครับส่วนในประเภททีม Thailand Continental Cycling นะครับ Thailand Continental Cycling ของไทยอยู่ที่18ของ18ของรายการนะครับและที่6ของเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์จากคาซัคสถานนะน่าเป็นแชมป์ของเอเชียนะ XDS Astana นะคาซัคสถานเนี่ยนะก็อยู่กับเราด้วยรวมถึงเกาหลีใต้นะอยู่สูสีกัน18 19 20นะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาของเรานะก็ไปแข่งกับโปรกว่า10กว่าทีมนะครับแล้วก็นักปั่นแต่ละคนก็ระดับพักการนะครับเราก็แข่งจบนะฮะ5จาก6คนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป้าหมายคือเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับจากความเร็ว200จักรยานที่ใช้คนปั่นไปดูความเร็ว200ที่ใช้เครื่องครับการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีซ์ที่โมบิลิตี้รีสอร์ทโมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันหมายเลข15นะครับแทนเพื่อนร่วมทีมของ Honda นะครับก็คือโยฮันเมียนะครับจาก Honda HRC นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับแข่งขันกัน24รอบนะก้องออกสตาร์ทที่กริดที่15นะกริดที่1ก็เป็นทางด้านของทางด้านของใครนะนึกก่อนทางด้านของมาเกสใช่มั้ยมาเกสอยู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาร์ตินโอเคมาร์ตินนะก็สูสีกันมานะฮะสุดท้ายแล้วสนามนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับนะแซงทางด้านของโอเคมาร์ตินปล่อยให้มาร์ตินนำไปก่อนประมาณ10รอบอะแข่งกัน20กว่ารอบ21รอบนะแข่งกัน24รอบมาตินนำไป21นำไป11รอบแล้วก็มาร์คมาเกรสก็แซงเลยแซงแล้วแซงหายแล้วก็นำเลยนะครับก็มาร์คมาตินโอเคมาตินนะได้มาร์คมาเกรสได้ที่1นะครับโอเคมาตินได้ที่2นะครับแล้วก็ที่3ก็เป็นทางด้านของทางด้านของบาเตียลินี่แต่ปรากฏว่ามีการแท็กลิมิตกันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาร์คมาเกรสได้แชมป์ได้แชมป์ก็มีคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างทางด้านของทางด้านของฮอเก้มาร์ตินอยู่เพียง 3-4 คะแนนได้ลุ้นต่อนะสำหรับเรื่องของเรื่องของ MotoGP นะได้ลุ้นกันต่อเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้ลุ้นกันนะครับฮอเก้มาร์ตินจากนะฮอเก้มาร์ตินกับทางด้านของมาร์คมาเกรสนะครับได้ลุ้นกัน2ค่ายนี้แหละนะครับส่วนทางด้านของก้องสมเกียรติจันทรานะออกที่15หล่นไปอยู่20มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่อยๆแซงค่อยๆแซงค่อยๆแซงจบที่13นี่คว้า3แต้มนะของเรสนี้นะก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันความเร็วระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง MotoGP นะฮะก็ถือว่าก้องไม่ธรรมดาฮะแล้วก็สนามที่โมโตกิญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่ถือว่าก้องก็ขับได้ดีด้วยนะฮะก้องสมเกียรติจันทรานะครับส่วนในโมโต3นะไมคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับหมายเลข85นะครับลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าแหมรอบเมนเดสเนี่ยล้มนะล้มน่าเสียดายนะครับเวทีต่อไปของก้องนะครับสนามหน้าที่อินโดนีเซียนะโมโต GP ไม่มาแข่งนะเพราะว่าก้องเนี่ยไปจะกลับไปแข่งขัน World Superbike Championship ที่เซอร์กิโตเอลโตรินประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมเวลาชนกันกับทางด้านของโมโต GP สนามต่อไปที่เบอร์ตามิน่ามันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียนะครับก้องก็ไปขับโมโตกับ World Superbike นะครับส่วนโมโต GP ก็ไปลุ้นกันต่อนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้นะก็ลุ้นกันนะ9ถึง11ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลไทยนะฮะหาดูช่องได้ไหมไทยจะชิงกับทางด้านของ อินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศ20นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันครับส่งผู้เล่นหลักเลยนะฮะในการเจอกับอินโดนีเซียใช้ผู้เล่นนัดที่ชนะเวียดนามนะก็มีใครบ้างมีทางด้านของณัฐพงษ์สาริยานี่นะแบ็คนะครับมานูเอลทอมเบียนะสารัตอยู่เย็นคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันนะแบ็คซ้ายเทียสักเผยพิมายกองหน้ากฤษฎากาแมนเซนเตอร์ชนาธิปสงกระสินนะครับกองกลางนะฮะสารนนท์อนุอินผู้รักษาประตูสุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวานะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าช่องไม่มีถ่ายดาโซนะเขาถ่ายสดด้วยนะทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นจะต้องจ่ายตังค์นะนะครับจริงๆแล้วก็ช่องทางคือทางทีวีของเวียดนามจ่ายเนี่ยผมเห็นอยู่นะทางเวียดนามเขาถ่ายทอดสดนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงนะนะเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับ20นาฬิกานะครับเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะ20นาฬิกานะฮะก็จะได้ชมจะได้ลุ้นกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะทีมชาติไทยจะได้แชมป์หรือไม่เงินเยอะนะคุณผู้ฟังนะรายการนี้จะบอกว่าเงินเยอะเงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับนะนะพอเงินรางวัลค่อนข้างเยอะเนี่ยแหมนะคือแชมป์เอาถ้วยเอาเงินรางวัลก่อนนะนะครับได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับจากฟุตบอลไทยไปดูฟุตบอลต่างประเทศเหมือนกันนะครับทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนัดที่4ของกลุ่ม A2 นะครับเมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์นะส่งท้ายเบรกทีมชาติเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกนะฮะทางด้านของฮอลแลนด์นะฮะได้ประตูจากคูไมเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์เบียตีไข่แตกได้จากมิฮาโลเชเวชโควิชนะครับครึ่งแรกนะ 1-1 ครึ่งหลังนะโจชัวเคิร์กซีนะฮะยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นำ 2-1 และเป็นประตูชัยนะครับโจชัวเคิร์กซีนี่นักเตะแมนยูนะยิงประตูด้วยนะครับก็ทำให้ฮอลแลนด์เนี่ยนะชนะ2เสมอ2มี8คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด4นัดนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบไปแล้วนะครับนัดหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็จะเจอกับกรีซในบ้านตัวเองนะวันที่13พฤศจิกายนส่วนเซอร์เบียเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเจอกับกรีซนะครับหลังจากที่ไปเสมอกันก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็เจอกันกรีซอีกครั้งนึงนะก็อินเซเล็กเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเกิลครอปนะครับลงสนามก็เสมอกรีซ0ประตูต่อ0นะครับนะเยอรมันมีชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มนะกรีซเนี่ยมี8เยอรมันแพ้กรีซมานัดแรกนั้นแบบเย่าเยือนน่ะแพ้กรีซมาแล้วนั่นนี่เสมอนะครับกรีซมี8แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะเยอรมันมีแค่5แต้มนะครับนัดต่อไปของกรีซครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียนะครับโปรตุเกสยุคที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะเพราะว่าน้อยใจไม่ได้เป็นตัวจริงนัดที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์กเก็บกระเป๋าหน้าก้าวสู่บันไดเดินก้มหน้าร้องไห้กลับไปซาอุดิอาระเบียนะฮะโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไม่ได้เป็นตัวจริงนัดก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านนะฮะชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับนอร์เวย์อุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะคริสโตเฟอร์อาเออร์นะครับแต่ว่าทางด้านของโปรตุเกสได้ประตูจากชูเอากาเนโซแล้วก็กอนซาโลรามอสนะครับนะนะชูเอากาเซโลนะครับกับกอนซาโลรามอสยิงคนละประตูนะครับถึงแม้ว่าท้ายเกมจะโดนใบแดงนะฟรานซิสโกคอนเซซาโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะถอนตัวนะลูกทีมของจอร์จเซซุสนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเล่นดีเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะประตูของทีมชาติโปรตุเกสยังเปิดช่องว่างให้เดินเข้ามาได้นี่ฮะนะโปรตุเกสชนะนะครับ4เกมรวดนะมี12คะแนนนะครับส่วนนอร์เวย์แพ้3นัดนะครับอยู่บวยฮะนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสนัดหน้าจะเดนมาร์กส่วนนอร์เวย์เจอเวลนะครับนะสำหรับคู่อื่นๆเมื่อวันเสาร์สเปนแชมป์โลกร้อนแรงนะร้อนแรงนะครับเอาชนะเช็ก3ประตูต่อ1นะครับลามินยามานนะฮะลูกแรกนะครับโรดี้ลูกที่2นะครับก่อนที่ชิรีสลามายิงประตูให้เช็กไล่มา1ต่อ2นะครับแล้วก็ทางด้านของ 3-1 นะมิเกลเมริโน่ครับยิงประตูให้กับสเปนชนะ3ประตูต่อ1นะครับนะของจ่าฝูงนะชนะรวดนะนะครับเก็บ9แต้มนะของจ่าฝูงนะครับ ส่วนนัดต่อไปของสเปนก็เจอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็เช็กเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะโครเอเชีย7ประตูต่อ0สกอร์นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียนี่ต้องบอกเลยนะโอ้โหคือแบบผิดคาดนะครับนะก็ทางด้านของลูก้าโมริตอ่ะบอกว่าอายเลยอ่ะนะเพราะว่าไม่เคยแพ้ย่อยับขนาดนี้นะครับเคยแพ้0-6มาแล้วคราวนี้เจออังกฤษมายิงอีก7-0นะครับอีกอังกฤษได้ประตูจากเฮริเคนนาทีที่8จูสเบลลิงแฮมนาทีที่21อันโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บูกาโยซาก้านาทีที่45ครับครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ4-0ครึ่งหลัง5-0เฮอริเคน6-0บูกาโยซาก้านะครับคนละ2ลูกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์นาทีที่67นะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับยิงใส่โครเอเชียเจ้าบ้านนะที่มีกองเชียร์มาเชียร์เกือบ10,000คนเนี่ยนะครับนัดต่อไปโครเอเชียครับมีเวลาที่จะล้างอายความพ่ายแพ้นะฮะต้องเจอกับสเปนนะต้องชนะด้วยนะนะส่วนอังกฤษเจอกับเช็ก6ตุลาคมนะครับรถส่วน1สนามบาเรนกลางปีนะครับนะมาแข่งขันกันที่เซปังนะฮะเพราะว่าบาเรนเนี่ยฝนตกนะแข่งที่เซปังนะครับแชมป์เป็นของใครเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรายงานแล้วกันเวลาหมดพอดีนะครับนะนะฮะพรุ่งนี้ค่อยรายงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันกีฬากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้าง สมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดัน

0: เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเท

0: และส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วย กอล์ฟเยาวชนรายการ

0: สิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามดินาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนตัวอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วปุรินพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัสดุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ปอยเสียหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองปอยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักไสให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในศาลเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา 3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

ผู้คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขึมขลังเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆน่ะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่เริกยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแหงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีสันเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มนึงต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยวกราดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

พลุเล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเหมยยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝั่งฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเหมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเหมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับขยื่นในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมยเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความ

เหมยลุกเลือดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันพวยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากมั้ยคะดีดีกลัว
6: ไม่ต้องกลัวดีๆเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
5: ดีเลยค่ะชาวีดีๆกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
7: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซฟบอสแคส
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
10: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
9: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
7: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็ต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสุคนจอมพลนะคะก็กลับมาพบกันนะคะในวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะในรายการเพลงดังฟังก่อนนอนของเราค่ะก็มาส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนะคะหลับฝันดีนะโดยฟังเพลงเพราะๆจากทางเรานะคะซึ่งสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้ที่076-421-055ค่ะอยากขอเพลงไหนลองโทรเข้ามาขอเพลงกันก่อนได้นะคะก็วันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเนาะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ป่วยบ่อยป่วยง่ายนะคะก็อย่าลืมไปหาหมอนะรับยามาทานกันด้วยนะอย่างตัวน้ำเปล่าเองเนี่ยก็ค่อนข้างป่วยบ่อยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเย็นเนาะดังนั้นก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะช่วงนี้แล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะยังคงเตือนกันในทุกช่วงแล้วก็ในทุกรายการเลยเนาะในเรื่องของ อุทกภัยค่ะในพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะให้เตรียมความพร้อมเอาไว้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือว่าทางน้ำไหลผ่านดินโคลนถล่มนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างเช่นกระเป๋านะคะสัก1ใบมีอุปกรณ์ยังชีพอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มียารักษาโรคประจำตัวของตัวเองเนี่ยติดเอาไว้ด้วยเนาะเผื่อว่าเกิดเหตุอะไรที่จำเป็นที่จะต้องออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนี่ยเราก็จะได้หยิบอุปกรณ์หยิบของโดยกระเป๋าใบเดียวของเราเนี่ยแหละนะคะเอาออกมาได้อย่างรวดเร็วเนาะก็อยากจะฝากให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอุทกภัยต่างๆในพื้นที่นะคะจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะหรือว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้นะคะอย่างในพื้นที่บ้านเราก็จากจังหวัดพังงาเนาะหรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาผ่านทางสปท.ตะกั่วป่าของเราก็ได้ค่ะหรือว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่านะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะด้วยความเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะทางอำเภอตะกั่วป่าค่ะก็เชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรีนะคะคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็ประชาชนจิตอาสาทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นนะในวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยนะก็ได้เชิญชวนค่ะใครที่สนใจเข้าไปร่วมนะคะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็ให้เตรียมกับข้าวเตรียมอาหารนะคะถือปิ่นโตมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะก็คือมาแชร์กันนั่นแหละเนาะเพราะว่ากิจกรรมยาวต่อเนื่องเลยนะคะเราต้องผลิตเป็นจำนวนมากเนาะตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569นี้เนาะก็ถ้ามีโอกาสก็ไม่ติดภารกิจอะไรก็อาจจะได้เจอกันกับพวกเราด้วยนะคะอ่ะก็เป็นกิจกรรมที่นำมาฝากกันเนาะประชาสัมพันธ์นะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะแล้วก็ใครที่อยากขอเพลงนะคะโทรเข้ามาได้076-421-055ท่านใดที่ฟังผ่านทางวิทยุค่ะ FM 90.25 MHz แต่ว่าถ้าใครที่รับชมผ่านทางออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Streaming ค่ะผ่านทางแฟนเพจเพลงดังฟังก่อนนอนของเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะเข้ามาได้นะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจเลยเนาะเผื่อว่าใครที่แบบคอมเมนต์เข้ามาเงี้ยน้ำก็จะอ่านแล้วก็จะเปิดเพลงตามที่ขอมาให้นะคะขอได้ทุกแนวทุกสไตล์ที่อยากฟังเลยอยากฟังเพื่อชีวิตอยากฟังเพลงลูกทุ่งนะคะลูกกรุงสตริงได้หมดทุกแนวอยากขอแบบเป็นเพลงใต้ก็ได้เหมือนกันนะโทรมาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่า

เอ้าในช่วงนี้นะเราให้ทุกคนนะคะไปฟังเพลงเพราะๆที่น้ำเปล่าเตรียมมาไว้ให้ก่อนดีกว่านะคะแล้วถ้าอยากฟังเพลงไหนก็อย่าลืมโทรเข้ามาขอกันนะคะ

เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนาะที่โทรเข้ามาขอเพลงในรายการกับเราด้วยนะคะทาง0764210055ค่ะหรือใครรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งเพลงดังฟังก่อนนอนอยู่ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมบางทีมีเพลงที่เราอาจจะคิดถึงอยากฟังนะคะผ่านทางวิทยุก็สามารถส่งผ่านความคิดถึงนี้ไปได้น้ำยังเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนค่ะที่ยังฟังวิทยุอยู่แล้วก็สมัยก่อนเนาะน้ำก็ทันเหมือนกันนะในการที่เราจะแบบโทรไปรอรายการที่เราชอบนะคะแล้วก็โทรไปขอเพลงส่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเพราะเราก็เชื่อว่าเขาก็ต้องฟังวิทยุเหมือนกันเนาะเพราะว่าในยุคนั้นอ่ะมันเป็นยุคของทรานซิสเตอร์เป็นยุคของวิทยุนะคะดังนั้นมันก็เป็นความโรแมนติกอีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันง่ายเหมือนในยุคสมัยนี้กว่าจะได้คุยกันกว่าจะได้เจอกันเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยนะคะต้องเขียนจดหมายใช่ไหมคะส่งโพสการ์ดเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะดังนั้นก็ทำให้ความโรแมนติกนั้นแหละค่ะมันสร้างคุณค่าในความรักในยุคนั้นมากๆเลยแล้วก็น้ำก็ยังเชื่อว่าในยุคนี้ก็เหมือนกันนะใครที่ยังฟังวิทยุอยู่นะคะโทรมาขอเพลงในรายการของเราเพื่อส่งผ่านบทเพลงนี้ไปให้กับคนที่คุณคิดถึงได้ค่ะในเบรกนี้ค่ะน้ำจะมาชวนทุกคนนะคะคุยในเรื่องของวิธีการนอนหลับให้ได้คุณภาพดีเนาะแก้ปัญหาในเรื่องของการนอนหลับยากมีใครเป็นไหมคะอย่างน้ำเองเนี่ยก็เป็นคนที่นอนหลับยากเหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติค่ะในทุกๆวันเนี่ยเราเจอเรื่องราวเยอะมากเลยเรื่องเครียดเจอคนเยอะเจอเรื่องแยะนะคะแล้วก็เก็บมาคิดเก็บมาต่อยอดการจะหยุดคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่ว่าก็หลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะบางคืนน่ะหลับๆตื่นๆใครเป็นไหมหรือบางทีเนี่ยเราหลับไปแล้วแต่สมองอ่ะยังคงคิดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเราหลับไม่เต็มที่หรือว่าหลับไม่สนิทอะค่ะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือเช้าแล้วยังไม่ทันได้พักผ่อนเลยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อมันสะสมเข้าเรื่อยๆอ่ะมันส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นนอนอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดีนอนอย่างไรให้หลับสนิทนะคะแล้วก็ข้อดีของการนอนแบบหลับสนิทเนี่ยนะคะจากการศึกษาทางสรีรวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเข้าสู่โหมดซ่อมแซมแล้วฟื้นฟูรวมไปถึงปรับสมดุลระบบต่างๆในช่วงเวลาที่เรานอนหลับค่ะดังนั้นเนี่ยการนอนให้เพียงพอการนอนให้ดีจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะสำหรับการนอนหลับค่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่เราหลับไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะทำอะไรบ้าง1เลยค่ะเขาจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองซ่อมแซมอะไรบ้างร่างกายแล้วก็สมองค่ะในระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยนะร่างกายเราก็จะเร่งกระบวนการซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแล้วก็สมองที่ถูกใช้งานหนักระหว่างวันค่ะเพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นกลับมาสู่ภาวะสมดุลวันไหนที่เรารู้สึกตื่นเช้ามาแล้วหูสดชื่นแล้วก็ไม่มีอาการง่วงค้างอยู่เลยเนี่ยนั่นคือเรานอนได้เพียงพอนะคะแล้วก็การนอนที่ดีนะคะจะช่วยเก็บรักษาและกักเก็บพลังงานในร่างกายค่ะช่วงหลับลึกเนี่ยเป็นเวลาที่ร่างกายลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะพร้อมกับเขายังสะสมพลังงานไว้ใช้ในวันถัดไปด้วยก็คือในวันพรุ่งนี้แหละที่เราจะตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ยังช่วยปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยนะคะซึ่งการนอนหลับที่ดีเนี่ยจะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตให้สอดคล้องกับเวลากลางวันกลางคืนและสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะแล้วก็ยังช่วยรวบรวมและบันทึกความทรงจำค่ะโดยสมองของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่เรานอนหลับค่ะเขาจะเริ่มจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันรวมถึงแปลงความทรงจำระยะสั้นให้กลายเป็นระยะยาวซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และการตัดสินใจมีใครเป็นไหมคะเอ๊ะเมื่อกี้จะหยิบอะไรนะเอ๊ะเมื่อกี้ฉันจะทำอะไรนะมีภาวะหลงลืมๆในระหว่างวันบ้างนะคะนั่นอาจจะเป็นภาวะจากการที่เรานอนไม่พอสะสมนะคะรักษาสมดุลของฮอร์โมนและระบบประสาทในขณะนอนหลับค่ะจะมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนที่ควบคุมในเรื่องของความหิวความอิ่มการเจริญเติบโตและความเครียดให้เป็นปกติ
แล้วก็ยังช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายค่ะโดยเขาจะเริ่มร่างกายของเราเนี่ยนะคะเขาจะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับภาวะของการพักผ่อนเพื่อรักษาสมดุลภายในแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยรักษากระบวนการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดภูมิคุ้มกันเมตาบอลิซึมก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเมื่อเราได้นอนหลับให้เพียงพอนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยู่ในวัยของการทำงานเนาะบางทีเนี่ยมันทำได้ยากนะคะกับการที่เราจะนอนหลับสนิทนะหรือว่าหลับแบบตามรอบที่เขาบอกนะคะเป็นรอบไซเคิลของเขาในการหลับลึกมีช่วงหลับลึกหลับตื่นนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะปรับการนอนของเราให้มันมีคุณภาพจริงๆอ่ะมันจะต้องทำเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นทำหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นปรับกระบวนการร่างกายของเราที่ทำให้เหนื่อยล้าอาจจะไปออกกำลังกายอาจจะทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะคะก่อน6โมงหรือทุ่มหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าร่างกายของเราเขาจะได้ไม่ย่อยอาหารในช่วงดึกนะคะก็จะทำให้เราหลับได้ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันจะต้องปรับหลายๆอย่างมากๆค่ะแล้วก็เวลาของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนจะต้องทำงานเข้ากะกลางคืนอย่างนี้บางคนต้องทำงานกลางวันแล้วก็สลับไปสลับมาบ้างตัวน้ำเปล่าเองอ่ะก็ทำได้ยากเหมือนกันนะคะมีภาวะนอนไม่หลับเหมือนกันหลับยากนะคะแล้วก็เป็นภาวะหลับหลับตื่นตื่นแอบเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำเปล่ายังไม่ได้นอนแบบเต็มที่เลยนะน้ำเปล่านอนประมาณตีสี่ครึ่งค่ะคือนอนไม่หลับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ออกกำลังกายคือนอนยังไงก็นอนไม่หลับค่ะพยายามข่มตาก็แล้วแต่ในสมองเนี่ยยังมีเรื่องให้คิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ตื่นหลับหลับตื่นตื่นลืมตาอยู่อย่างนั้นนะจนถึงตีสี่ครึ่งนะคะวันนี้เนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะที่มาทำงานเนี่ยก็รู้สึกเหมือนสมองล้ามากแล้วก็ลืมนู่นลืมนี่นะคะวันนี้เราก็เลยพาตัวเองเนี่ยออกไปสูดอากาศออกกำลังกายไปเดินนะคะเพื่อให้เกิดความเหนื่อยล้าเราจะได้หลับได้ลึกขึ้นแล้วก็หลับสนิทมากๆในคืนนี้นะดังนั้นคุณผู้ฟังลองดูนะลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีภาวะหลับยากมากจริงๆนะคะอาจจะเป็นด้วยโรคเกี่ยวกับทางสมองหรือว่าอะไรจิตใจอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อที่จะได้รับยามาทานนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังหรือน่าอายนะตัวของน้ำเปล่าเองก็ยังต้องทานเหมือนกันนะคะยาบางตัวบางชนิดเนาะที่แบบช่วยปรับในเรื่องของความคลายเครียดคลายกังวลยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรานอนได้เพียงพอจะได้มีแรงในการมาทำงานวันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะอย่าลืมนะคะในช่วงเปิดเพลงนะโทรมาขอเพลงกันได้076-421-055คอมเมนต์ก็ได้นะคะสวัสดีน้องต้นน้ำนะฟังอยู่ใช่ไหมคะน้องต้นน้ำคอมเมนต์เข้ามาขอเพลงทางแฟนเพจเนาะไร้น้ำหนักนะคะสุราษฎร์ธานีฝนตกอยู่เห็นบางจุดทยอยตกตามใช่ค่ะที่ตะกั่วป่าตอนนี้ก็ไม่ตกนะแต่ว่าตกไปแล้วนะคะช่วงเมื่อกลางวันนะคะก็สลับกันค่ะช่วงนี้เนาะมีตกบ้างหยุดบ้างแดดบ้างค่ะก็ถือว่าเราเริ่มคุ้นชินละแม้ว่าเราจะยังคงป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะสภาพอากาศก็ทำให้เราป่วยได้นะคะคุณผู้ฟังพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะว่าตัวดีเจเองก็บอกคุณผู้ฟังอะนะว่าให้รักษาสุขภาพนะคะให้รักษาสุขภาพแต่ตัวดีเจเองก็ยังทำไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่น้องต้นน้ำขอกันเข้ามาดีกว่านะคะไร้น้ำหนักของพลพลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันในเบรกสุดท้ายค่ะ

กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่โทรเข้ามาขอเพลงผ่านทางรายการของเรานะคะใครที่อยากมารับฟังรายการของเราก่อนนอนแบบนี้ค่ะก็เจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา21นาฬิกาค่ะจนถึงเวลา22นาฬิกานะคะใครที่รับฟังผ่านทางวิทยุก็หมุนไปได้เลยค่ะที่คลื่น FM 90.25 MHz หรือว่าใครที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook เพลงดังฟังก่อนนอนได้ค่ะก็จะมีดีเจพี่ชัดดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะคะที่วนเวียนมาจัดรายการแล้วก็พูดคุยพบปะกับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแน่นอนนะคะว่าก่อนที่เราจะจากลากันไปวันนี้น้ำชวน Deep Talk ก่อนนอนกับทุกคนนะคะอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าน้ำเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะให้มาถึงใช่ไหมคะมีข้อความนึงค่ะน้ำไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าช่วยเพิ่มเวลาขยายเวลาวันอาทิตย์ให้มีสัก48ชั่วโมงได้ไหมนะก็สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าวันอาทิตย์ควรจะมียาวนานกว่านี้นิดนึงเนาะแป๊บเดียวหลับข้ามคืนมาวันจันทร์อีกแล้วนะคะเป็นวันจันทร์หันษาของทุกคนเนาะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยไหมทำงานเนาะหรือว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างมาดีฟทอล์กกันนิดนึงเดียวกันวันนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างมีไหมคะลองถามตัวเองดูซิว่าวันนี้เราภูมิใจในตัวเองที่สุดในเรื่องอะไรกันนะอย่างของน้ำเปล่าเองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการพาตัวเองออกไปออกกำลังกายได้นะคะนี่น้ำภูมิใจแล้ววันนี้ถือว่าผลประกอบการออกมาดีนะคะแล้วของคุณผู้ฟังล่ะเป็นเรื่องอะไรแล้ววันนี้มีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เราเผลอยิ้มออกมาได้บ้างไหมจำได้กันไหมคะเราเผลอยิ้มกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ของน้ำเปล่าเนี่ยขำกันทั้งวันอยู่แล้วนะคะที่สถานีของเราก็มีเรื่องตลกเรื่องขำขันนั่งคุยนั่งอะไรกันแล้วก็เฮฮาตามภาษากันไปด้วยทำงานกันไปด้วยนะคะจะได้ไม่เครียดกันมากเนาะจริงๆแล้วอะค่ะอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเนาะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะเราเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในเมื่อวานก็พอเราเดินข้ามมาอีกวันนึงได้ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งวันไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าสัวที่รวยพันล้านเราไม่จำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จในตอนนี้กับสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่น้ำเชื่อว่าดอกไม้มีฤดูกาลที่จะเบ่งบานของมันค่ะชีวิตเราก็เหมือนกันเมื่อฤดูกาลนั้นมาถึงเราจะเบ่งบานได้อย่างสวยงามที่สุดเลยและแม้ว่าวันนี้เนี่ยแค่เราได้กินอาหารที่เราอยากกินอยากไปทานข้าวมันไก่จังเลยแล้ววันนี้เราได้ทานข้าวมันไก่ไม่อยากให้ฝนตกเลยวันนี้ตอนขับรถกลับบ้านแล้วฝนไม่ตกนั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จไปได้แล้วอีกวันนึงคุยกับตัวเองหน้ากระจกแล้วบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากที่เธอเก่งขึ้นอีกหนึ่งวันแล้วภูมิใจในตัวเองกันเยอะๆนะคะก็อยากจะฝากทุกคนส่งท้ายแค่นี้นะก่อนนอนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้รีบเข้านอนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับดีเจคนไหนก็รอเจอกับดีเจพี่ชัดค่ะในวันอังคารที่6ตุลาคมนะคะ3ทุ่มเวลาเดิมมาเจอกันเพลงดังฟังก่อนนอนเดี๋ยวส่งท้ายให้ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าค่ะบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสนธิกำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นจับน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429 ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจุฬาลงกรณ์

พลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

กินใจ

0: บานให้ได้ขอให้ฟังที
1: ไอ้พอดีอย่ามาผู้ดีไม่มีเชื่อใจ
0: ยายบันทอนอ่อนวอนแล้วยังอ่อนทำไม
1: เมื่อ

Bye.

พลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลาดค่ะ

ชุดต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ช่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมันธนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองไปของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำฤทธิ์ดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GHTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
7: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรเยาวขันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพระคุณรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณนริศอารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจน

ลคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเพลงที่3ขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่3ช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางค์กองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะโอ้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำ คือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่ให้ทุกอนุให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นด้วยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นตมวังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเขาให้ได้แค่นี้นะแล้วไอ้แก่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษๆสมมุติคุณมี 117,000 บาทอย่างนี้นะเออให้700บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้ 110,000 อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า 50,000 สมมุตินะแล้วคุณมี 117,000 เอา 50,000 ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเออเหลือเศษเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าเออฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัด มีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็โดยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อตมวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่า body scan สแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปืนตาวสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมถ้าพระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวก็ผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคนผ ผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันทุกฝั่งจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันทุกฝังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นอุ้มเหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาขึ้นไปจนถึงบริณีมีตาสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสันนรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่มีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ทั้งวังผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาถ้าอายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเขาเป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยเขาดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยแต่วันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอากระตาตัดเล็บทายามันก็สะอาดดีขึ้นมาสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้เล็บเป็นอย่างนั้นเ ลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผม

ใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งฉายไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการฉายไปที่บุคคลบุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวผิวนี่ก็ลอกออกตัวฝังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายท่านผู้ฟังใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วท่านผู้ฟังเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆละก็เลยเป็นหน้าสดอยู่แล้วที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกลางเป็นเคลื่อนอะไรตรงนี้มันจะปรากฏชัดล่ะอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกลอกดีๆสมมติลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราดนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังท่านผู้ฟังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปคราวนี้เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั่นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการท่านผู้ฟังจินตนาการเราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นให้คนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวบังที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุง

0: างนั้นเออดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นนั้นนั้นนั้นดีดีดีดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะมันก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามานึกถึงกายแยกออกผมขนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆดูฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กดูฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆยังมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดระวังเอามากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้เวลาที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวระวังมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเวลาเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยท่านผู้ฟัง เอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคนสองครั้งสามครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้หย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำก็เริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอยู่แล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบนี้ยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเส้นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่ำมันก็กลายเป็นได้น้อยขณะประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้หายได้หายปวดขึ้นมาก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงใครที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วนั่นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี้ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารถูกไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันได้นะทุกฝั่งเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันตั้งฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึ๊ดบึ๊ดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึ๊ดบึ๊ดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนที่คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาก็ดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรอะไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยก็มันสวยอยู่นี่ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สักดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาหนึ่งผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นงี้แหละมิจฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่งี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟัง ถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆ เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นโดยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถทั้งคันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความนายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วทุกวันเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกท่านเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้ที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตูฟังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าติวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูที่เหม็นๆออกไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉันเอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นของของเราเนี่ยถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นของเขาเอาแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ไอ้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเอาก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเราไงมุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังที่สำคัญกายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาไตอย่างเงี้ยไตถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือไตเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงไตตับแล้วหัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลยดวงตาก็เปลี่ยนกันได้มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเราขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลยแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแปลว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้แต่ว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีไงท่านผู้ฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเอางี้คิดว่าในเนี่ยมจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรฉันจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัวฝั่งเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมบ่ผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงนี้ไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันค คนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมมาหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้มันอะไรเกิดดับๆเราแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในมันทำไมเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านความจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองที่ให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมิไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาเราไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ต้องวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณ ญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณทุกฝั่งไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนที่เราฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินกันไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงๆการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี่คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนกระทั่งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นโอ้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาท่านผู้ฟังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับรวมไปถึงทีมงานของนิวมีเดียนะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 GHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการละโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกาฬโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบโรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะหกนาฬิกาสิบแปดนาทีวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่ง
1: เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตาม

0: ฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
1: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ025833495 02-583-3495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์

0: นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วย แล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับ สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเข้าเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fongdu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชันMyMO ครับ MYMO MyMO ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับผม
2: ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะคะว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงนะความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดรองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทําให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเชียร์นันจะกินมั้ยฮะปีนี
2: ้กินนะฮะ
1: กินเจหรือกินทุกอย่าง
2: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
1: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
2: วันที่9
1: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: ก็คือวันศุกร์นี
2: ้ค่ะ
1: วันศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมวันนี้เรา2คนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยาดันแก้วกล่ำผมพฤทธแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี